0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมายชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
3: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการสโลว์ฟู้ดอีโคโนมีพร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
4: ่อยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไป

0: ทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
1: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
2: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
1: นายสัมเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
4: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้น นอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ ดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
4: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
3: นายทารัตวิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยดาโตอมาจิตซิงกิลประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น 100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิชิตสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวปอดปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างลลนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟชนิดหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและ และพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
10: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
16: จ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน

0: คิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
6: ครับโครงการที่เราจะเสนอประมาณสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบ
5: ค่ะ
6: นะครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาพันธ์ต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับ
5: ค่ะ
6: อาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของนราธิวาสเนี่ยเรามี GPT อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60% ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
5: ค่ะ
6: ประมาณก็ประมาณ404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้จะใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยารานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมาเป็นเรือนจำเก่านะครับพอเขาย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนธนะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับ
5: ค่ะ
6: ต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเสร็จครับ
5: ค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
6: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตราทัศน์อันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนะที่ว่าจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูงอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแนะมาแหวงนะครับแล้วก็มาละแงะละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็จะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอก หรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
5: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
6: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขาคงสู่สุไหโคลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุไหโคลกนะครับแ
5: ค
6: ่เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหโคลกเลยนะครับ2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโคลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับว่าจะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกาลันตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดนานาทัศน์ซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อมสองหาดนะครับคือหาดนานาทัศน์แล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจอ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาขนถ่ายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการปุ๊บาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าปุ๊2ป่าปุ๊ครับปุ๊บาเจาะกับปุ๊โตแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับสำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
5: ค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
6: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็สามขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาราบาราที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโคลกด่านปุกเกตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนราธิวาสอย่างยิ่งครับ
5: ท่านคะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
6: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและก็ด้านภัยพิบัตินะครับเราก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ 12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติ การสร้างรั้วความมั่นคงครับ
5: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
6: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสครับคอทมสัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
5: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
1: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การ

0: ซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
3: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
2: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบารวยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งรินและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
3: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
2: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
5: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่1ส่วนที่2ครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ย จะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติอย่างแน่นอน
4: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมยกระดับทักษะกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: หอศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายชุติพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
7: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
6: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
8: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทอง4เกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
10: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่ เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตเกอรี่ของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
9: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
11: ก็หนักใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็มันการันตีได้แน่ๆ 100% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับทางนี้ก็ใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
9: ด้านพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ70%และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที
12: ่เรื่อง49หนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
9: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราสิทธิมงคล
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายอนเนกเนโยโยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุนควตาโอดาเลมิเนนึมาเนื้อสาวเนโวโจโจเอเรนยาอาดิมาโยฮานาลูอายอนนึมาละคือยอจอนาลูเนกเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: HIV นั่งก็อโมซาดือหโรคเอดน่าเดืองหอสปสชนั่งก็ลาซาผือหอเนาะชอบบานเอวแม่น่าจีเนาะและหนูข้องมังไพเอวดือยอเฮอบัตทองจุ่มยากาสีชิหอเนาะตาบอจาลิเนาะแม่หนูบริการอากาหอลาซาเนาะแม่สีชิหองเอ HIV อโมอุน่าชอชิดัวนักอามอจำยาอย่างบิโอตามาเบียเจนีลาซาเมชิจาลาคุยชิมาบิโกอย่างหอบิโอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเออย่างบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นักจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดอร์นักตีโกจำยอจำยอนิมานาโกนาลูเดนากาเตซุมญิซุมโยกานาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือนี่อะเดคายาโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมกอนบีเออดูก็ลองแต่ช่วงหลังล่ะฮะเชื่อกับปัจจัยการเนื้อดูพออีสันนี่กามาแล้วเนี่ยกามังขาก

0: าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
1: ว่างหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอบผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจอบหยอบคอลุก
5: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วม
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

là yến nhau tôi chăng có ba chả chim chưa nhỉ nông phơi này chăng thả ngà yến nhau là đồ chỉ lo thấy vừa nào le là chở bì cổ cứ lai phu na phu phu na phu le ôm nhà ga cô lo bị chả bị chả bị mẹ vừa nào le lẹ mờ bị là đồ le phơi này mai yến nhau đồ thà mai yến nhỉ vừa nào lo hay nhau sọc con nia yam thì cô lo yến lá nè u lá cứ nia phải thà phu thằng chú la mẹ yến nhau ngà nhím đồ le thải phơi na phi cát tu le lo yến nhau ngà con nia yến nhi ra dàn giá từ nè cho đà ma yến nhiêu ngay lại tận na lo yến nhiêu ngắm anh em nhóm đủ lại ba đàn em ma yến nhiêu ngắm anh em nhóm đủ na còn nè sát thanh nè với tiêu cái trái xỉa hay bát thế thái cho vật chiêm mai sau năm ngày bách trang sản phan thứ sáu cùng bách trang sản phan yến nhiêu mới na còn nè số thua chiêm mai là ngay yến nhiêu na yến nhi na hà nhã lên na còn nè bộ cơ mà khó là cổ cung lo yến nhiêu em thì phải yến sĩ chiếc cổ kilo hơn là ngay yến nhiêu นาฟิบุฟอนาคนนี้สวทเชียงใหม่เอเอ็มติพายยาสิชิโกกิโลเฮและไงยันยูคือนาคนนี้งามันในจดดูเฮกับพ่อกับพ่อในนาหายาและไงยันยูได้แต่นาดิมาอาคารนอและป้าดันมายันยูดิมาอาคารนอนาคนนี้อินนาคนนี้อยากกระไงยันยูเยสิบาลามุติโกไทยพ่อนาคนนี้วันเสาร์และรอยยันยูอันนาคนนี้นี่เชื่อวูสิงหาคมยี่ห้าอายากูเชื่อว่าลอยเงี้ยนะก่อนเนี่ยที่มาขานอแล้วมันงั้นนี่ย้อนเอาให้ได้เนี่ยมาเงี้ยนิสโกนี่จะกัดเจก่อนนี่แม่นี่เลยผมทำมาเงี้ยก็มาเกลี่ยมินะตัวชาติบุ้มแล้วบินามาเงี้ยตัวชาติบุ้มนะก่อนนี่ตุ้มบ่อช่องจะลอยเงี้ยแล้วก็ต้องพามีเฮ่แล้วจะนอนเอาแล้วบินามาเงี้ยที่โควิดมาเงี้ย

0: rồi nhiều đứa cháu bắt cháu thả hôm chiều đứa đứa lao lại gửi nè cháu thả ngã yến nhiều con đi na biểu đứa rồi yến nhiều hay cái này ta na cháu gái chị lấy làm thả gà lấy phát đàn em ai yến nhiều phát làm thả hôm chiều đi mà ở chỉ phải có anh lo yến nhiều phát luôn phu lão cô lo phong thả nè dù na con đi gặp bài thả na con đi mà mưa lấy ế thả ngã yến nhiều อายุรุ่มมือแล้วนะคนเนี่ยที่พอนายอยู่ข้างเงยลอยอย่างนี้ที่มาพันลมเธออยู่ฮะเปิดฐานเนี่ยที่ผมพอแล้วมาบีเยอหน้าลอยอย่างนี้อยู่ฮะมีห้องผู้พักเปิดชาธนาอุชูผู้ละชูและน้าแม่ผู้ละชูและปิดอาเจียอย่างนี้น้าพันลมเพื่อจืออาจืออยู่ร้านหน้าลอยอย่างนี้มาปอกผู้ละถึงก็มีเลือดถลอกมาละสานหน้าลอยอย่างนี้มาปอกผู้ละอยู่ฮะบ่อบ่อน้าแม่บ่อผู้ละกูรู้เลยอ๋อฐานเนี่ยที่เปลี่ยนลอยอย่างนี้กูรู้อุศรทุทุน่ากับเปลี่ยนหน้าหน้าอู่เลยจะทำอยู่รู้คุรู้กันละไงอย่างเงี้ยน่าคุรู้ก็เดี๋ยวจะน่าคุปุถะปุถะกันน่าลอยอย่างเงี้ยที่มาโมดูเธอมันนี่มาดูเลยลาจ่อลาจีรอที่มามาสิญามีเราอยู่กับเมียมาสิลาจีที่มาจีจีสูงเลยที่พวกน่าคนนี้เลยมาอยู่นี่บ่จู้ทำน่าลอยอย่างเงี้ยก็ไปอยู่จีน่าพัลลุงหันเนื้อเธออยู่ห่างนั่นแหละบ่เลยอันจีง่ายอย่างเงี้ยที่พวกน่าที่มานั่นแหละบ่ที่ชูเนี่ยเลยลาจีเนี่ยอาชีพเนี่ยจีเส้นน่าจ่อนี่คุรู้ตัวเองนั่นแหละยิ่งคุรู้ยากง่ายยิ่งทำไมเนี่ยพัลลุงตัวจีว่ายิ่งยาลาบุยาลาบุเล่สะพานเนี่ยเล่เล่งบพยาเนี่ยงบพยาดูงบพยาเนี่ยยิ่งงบพยาเนี่ยละหิวก็ป้าเล่ปิ้วปิ้วเล่ละหิวยิ่งหิวตัวจีมือพยาจีบุจียิ่งก็ป้าดอกเลือดถ่ายลอยยิ่งข้างข้างถ่ายเนี่ยก็ข้างถ่ายจีพัลลุงมาโคก็ป้าโยคายโยคายเลยดูสะพานเนี่ยจุฬาเล่จุฬาอ่านเนี่ยลอยยิ่งยิ่งจีเนี่ยคุรู้จีโซเนี่ยแม่ยิ่งยิ่งจีนั่นล่ะคุณจะน่าคนนี้ตัวนี้ที่มาอยู่ข้างเงาอยู่อยู่หาหมดโดนเลยเนี่ยหงผู้ร้ายเธอหน้าทับบีโบเลยไงเนี่ยบนหน้าคนนี้เนี่ยหงผู้ร้ายมึงเลยพออยู่รอที่มาหมดโดนคุณเนี่ยหงพอหน้าชื่อแต่บีร่างานะชื่อแต่เราอยู่หัวหน้าคนนี้อยู่หาอยู่หาหมดโดนเลยชื่อร่างานะเลยไงอย่างนี้หัวหน้าพะลุงก็กองไงเนี่ยพะลุงก็กองน่าใจถิ่มน่าคนเนี่ยที่มาเฟซบุ๊กทุลอยอย่างนี้ที่มาจีจีมายาลุงแล้วก็ไปด่านเนี่ยมาอย่างนี้เฟซบุ๊กทุจีจีน่าเนี่ยจีน่าที่มาคุรุดูราจีอย่างนี้ฮังเงือจีเลยฮังเงือแล้วมายาเนี่ยจีก็ไปติคุรุน่าด่ามาอย่างนี้มายาลุงนี่อยากเลยอย่างนี้อีสันนี่คุรุลุงน่าคนนี้อยู่ห่างดูแลงานแล้วเอ็ดทางงานอย่างนี้อามาดาคนนี้อยู่ห่างยาผู้ละคนนี้คุรุมายาลงอาเลยจะได้เนี่ยมาที่ปุติโกติโกลอยเงี้ยอาเบเบมนาลอยเงี้ยอยู่หายาชิมยังเธอลอยกูป้าสับบุจยาพี่ฮังกูบ่นถ่ายเฮลอยเงี้ยชิมยังเฮลเลยชิมยังหัวเฮชิมยังเฮลเลยมาขอทงเฮมายาทอมอเนี่ยคุรุมายาลัวเจียเงี้ยเฟบุปลาลงลอยเงี้ยจิมินเนี่ยน่าอยากชิมยังกูอ่อนถ่ายเมียหัวเฮชิมยังกูกูอ่อนเมียที่มาคุรุลงน่าคนนี้ที่ปวนาอยากผู้ละคนนี้เฮลเดือดเลงอ่ะชอบมามือเดือดโมนาลอยเงี้ยสมัยท่านจูผู้ละตุลโมนาลอยที่มินเนี่ยคือคนนี้มามึงอ่ะแรงอ่ะอย่างเงี้ยนั่นยิ้มถิ่มน้าคนนี้อย่าอย่าเสือในจูผู้ละบินิไกโลเลยสระว่ายน้ำเลยก็เสือในเงี้ยลอยเงี้ยอย่าเออย่าเธอช่วยว่ายน้ำนะกูรู้ถอนะปุ๊บปุ๊บเลยไม่ลอยเงี้ยเลยอีสันนี่มาขานี่ลอยเงี้ยคือคนนี้โยกกายเลยมาลงน้ำมายาลงอ่ะอย่างเงี้ยอาจจะมินเนี่ยนะอาชอกุปะอย่าอยากผู้หลังตัวแพ้ก็จะผู้รู้ฟิบุพนัยลงน่ารอเลยอาบัติจิมฐานเนื้อจ่อเลยอายามเลยรู้ฐานเนื้ออย่างนี้อามาดามาจงเงยผู้รู้อยากจะก้าวผู้รู้อย่าพูดสิรู้จังเลยงาเจียเนี่ยเลยอาบัติมีฐานฐานเนื้อหม่อเลยอย่างนี้ตัวมินเน่ช่วยน้ำเธอมาขามินเน่เลยอย่างนี้ที่การนักคนนี้บาลเล่นี่เลยมีเลยอย่างนี้ตัวมินเน่คือคนนี้ลงน่าเลยอยากหายผู้หลังเดือดเลยงาเลยงาอย่างเนี้ยทุ่มทิมหน้ามาภาษาชูว่าเกิดแล้วอย่าเชื่อมโยงตัวลอยอยู่บ้านนั่นเรียนผู้ละตัวเองอะไรเหรอเฮ่อคนนี้มายาดอกอันเจียเนี่ยมายาอันเนี่ยจีอาชอเล่อยู่หาจีช่วยอย่าเหรอมามือเหรอมือเล่มาหดูยังไม่ลอยอยู่อยู่นั่นที่มาเออชอละไงยังมือรู้ตัวเมียอายุมานายูตัวแพ้คุโรโจเนี่ยยูมานาคุโรสิญาณาว่าเด็กปีเกิดเธอมาเจอสิญาณาเขาจีไม่ฉาชีพเลยดูแลทำเมียบ้าภาษาชูเธอผู้ไรเลยจีเนี่ยจะมีมือใจเฮ้ยง่ายเนี่ยเฮ้ยรู้ว่าขอพาอุ้มแม่จีมือใจง่ายเนี่ยแบบประชาชนเธอในรอบมาเกิดเธอในรอบนั่นเชื่อมแล้วผู้หลักตัวรู้กลุ่มน้ำมาเจไม่ใช่ชีเนี่ยง่ายหรอกบุ้มมาเล่นบุ้มมาเล่เลย 有哈阿片波布拉葫芦西达布拉沙里去去等拍哩恩阿爷呀，那唔听那个呢？何家家做嘞？阿片有家家嘞，都罗玛呀呀，这毛就那么这地白，玛呀龙阿爷呀，何阿妞阿阿咩个做嘞？你个做阿妈阿妈好呀，带葫芦做嘞那么这阿炒米茶吃嘞，咪罗爷妞嘞呀吃个得红个呀嘞。阿妈等阿妈在在做那呀，在在做那，来有个有做那好好好，葫芦种啊，爷爷对面那喝过呢，滴芝麻呀，龙虾爷爷，那俺听那过呢，还来有哈呀咯，哎呦妈，都滴波那那么拍，滴波那我滴波那花飘飘，来那喊我姐了，飞不跑嘛呀，龙虾没那吃去。阿姐有哈阿姐种嘞，有阿撮西伢子那爱西那伢那爱嘛木阿姐爷伢去过呢，有哈得啦阿姐等啊嘞，葫芦外嘛比龙嘞，塔龙嘞，飞不破塔龙嘞，飞不破鹅滴倒火鹅，哎有哈撮火爱西伢那爱得啦，明嘞葫芦塔龙嘞阿爷牛，古红滴古红那老爷牛，有哈伢嘞去啦爱老爷牛，哎有嘛那，我姐婆火鹅，帕塔那家火鹅嘞阿老爷牛，有哈伢子葫芦葫芦，阿姐姐。葫芦去啦！我读了农坡葫芦，葫芦个了，你妈婆你葫芦个了，伢儿那喊我姐姐个嘛呀，当阿姐爷呀，阿姐咪奶奶阿巧，又喊那嘛是得个叫了，葫芦巧啊，个巧啦个嘞，后来阿弟又进那新伢进那个嘛木阿姐咯，爷牛，是唔听那是才唔那，又喊那吃家儿，一看不拉葫芦吃家儿，也不拉地好了，天天吃呢，天天地呢，又喊嘛就养葫芦。地错了个那葫芦个个，有哈女有火车站个塔龙嘞，俺爷爷，何况你有哈得啦嘞？有今那个八二四高二零五那老爷爷葫芦个好听，塔龙个俺爷爷，伊拉阿姐有哈那葫芦龙头，地婆嘛木阿姐，地婆有哈得啦？但阿姐前面呢，前面有哈十五句啊，前面这个木昂个得老爷爷，爸爸家全部来，前面龙嘞，前面嘞，阿不太好个，塔龙嘞。ง่ายเนี่ยให้คนนี้ยมือเมียจัดการในรามาเย็นอยู่ร้อยเย็นอยู่ในคนนี้แล้ววันสาวเมียจนน้องเมียก็ในตาหน้าที่มาเออเอาตัวเออและจังท่าเออพันในมาเย็นอยู่ที่โคโรนาในมาเย็นอยู่
1: 那阿卡扎的阿卡叫我，那么只要一口扎尔阿杜，想你拉尔没？一口扎尔阿表哥皮啊，如果说明我呢，我卡了解表哥没？一口扎尔来想你拉尔呢？恰好卡尔阿杜阿牛拉黑有路阿达萨塔尔没？一口扎尔阿表哥皮啊，恰好卡个苏木扎去嘞，马德巴尼恰表阿比乌内尔没？一口扎尔要变个哪？人民在有的我在我女下哦，不从下下而来回，咋咋叨叨来哄我阿娘别儿们。你能听能咋讲的呢？那就是我阿娘别哦，那就是我哥哥啊，和老外家儿们。牛马一圈一圈走，铺马一圈一圈打，扛马一圈一圈抱和老外，人马一日一扛扛哦，那就是我姐别儿们。提不来回，那哈达都苦多，要木木哦，要多多爱个，那就吃热二热个的没，那就阿家，你老亲你呢，木你婆子呢，要木木爱，要偷偷爱个别个没，那就吃热都够零个叫，怎么阿我那就吃热个看到个没，回那提起三提起五哦，那就做王个叫。大我兄弟，萝卜送谁？俺跟陆七送奶奶，我大哦。怎么俺娃娃拉起个比当白儿们？为啥没啥菩萨的提个三提个个比儿们？怎么我是走路？你不来俺妈家来啊？那妈是老个刚出来呢，都会通通的，那还没人来来吗？今天呢，表陪那姐陪了孙娘。
2: 啊，表陪那一块陪，一块陪俺俩那俺娘是没有。我去了啊，那我来去那个路了，来比啊，啊，那我
0: ลอยเงี้ยวยังงี้คนนี้น่าเบื่อดูแลตัวเองได้ดีมากค่ะตัวเองได้จังท่าลอยเงี้ยวเหรอยังงี้โชคคนนี้ยามจีอายาคนนี้จีกลายมีลอยเงี้ยวกับป้ายามให้เจริญหน้าคนนี้และเชื่อเบื่อแล้วที่กับผัวกับผู้เนี่ยจังท่าเนี่ยและพันดานเนี่ยมาอย่างเงี้ยวงาคนนี้ยุ่งโศกเลยหน้าคนนี้อย่าพนักกลางหัวมาอย่างงี้คนนี้อายามจ้าเนี่ยเหรอเนี่ยหัวล้านคนนี้จุกคืนเนี่ยลอยเงี้ยวงาคนนี้อย่าพนักกลางหัวมาอย่างเงี้ยวอุดุธรรมะ
3: เอาคุณจะเบื่ออดีตมั้งปัทเลวเบื่อไงมั้งเอาคุณจะเบื่อมาเอเยลี่เนี่ยเนี่ยเอาคุณจะต้องเอาล้อเอาคุณจะน้องเบลล์เจสเอาคุณจะเจ้าน้องเบลล์ อาจจะได้ยูบอบีอุ้มล้อเจสุจะได้มีเชื่อมือเบสีลาเล่เบงเออาจจะได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงียร์ได้ยูบอบีสงเชื่อเงีย 啊呼哭咋吃啊那云南白来年你说我他吃啊羊呀白来啊娘啊呼哭咋吃啊那云南白我他吃啊羊呀白娘哭咋啥啦子白来接水我躺个娘妈母啊唱白恩古杂沙拉子小妈咪杂欧路拉勒比罗阿杰斯小妈欧路拉勒比阿勒阿斯小妈咪杂拉朱佩家拉朱佩家巴依马沙勒尼亚拉朱佩家乔苏哎呀地后啊咋吃了妈祖里啊一来要喝我都要乐做地拉爷娘我吃帮妈谢里啊要拉了啊爷要帮谢啊里啊你呀母啊卡谢里啊接受那送牛多了才得啊接受古巴送牛多了小哥里要啦接受你让我啊看路爱想啊你让我啊看你让我啊看想啊我走路爱下看有啊咋有老家啊里一来县里啊接受俄罗斯金米俄罗米飘个哦也像个鸟俄罗米不个哦我还拍很流浪不好个哦你咋脾气啊一都没回家了我想妈咪呀我路拉了病啊阿龙妈家操靠妈都没娘谁不妈去咋地妈都离娘一来想妈咪呀我路拉了病啊我还能落地上吗小欧妈我来接水那就拍家把一马下的你那就拍家求舒服红病安不打回子这片小欧妈我不让我娘回子做梦的小欧妈我水俄罗斯那苦咋白哦阿弟妈我躺来哦白哦我一忙哦阿虎苦咋白哦妈哎姐你念念的我真啊能白了啊接受阿虎苦咋真啊能白啊阿呼嘎唐青啊阿呀白哦阿呼苦咋白哦阿咋咋姐我唐白哦阿咋老妈咋一姐阿呼苦咋青啊那白哦我唐来哦青啊阿呀白哦阿罗罗马提亚普马多罗罗杰西茨老海丁哎阿罗罗马提亚普马罗埃宗哎阿罗罗杰西茨老海丁阿呼青啊那边哎苦咋青啊那个他了青啊阿呀白哦阿罗罗马提亚普马宗哎宋瓜切普汤哥回帮上马一来 미쳐 아우티고 마상 대다 미쳐 아무배시 라레뱅아 아저저제시츠 러헤티오 구자배우 아저저제 버터배우 아저 로마자우 송과 제프타고 레주사마이레 미쳐아우티고마상 제다무베시라레벨라제스 제다미쳐아무베시라레벨라 제다미쳐아무마시 제후웨파도 베세라냐이레 아초다요 바비 응라제스 아초테니다요 바비 숨체응어냐다요 모자몽 구자체가 나바 드다흥마시 냐라제스 제후웨파도 베세라냐이랜 자베포베파 음라제스 아후쿠자베포베파 거탈레오아다 대호자응알렘 아후쿠자체가나 위나벨레냐니스 거타체가양 위야벨레아냥 아후쿠다체가 나으나벼 와타체가야 으야벼는 구자살라즈 벨라제스 와타으냐마모 아청벼는 구자살라즈 샤마미다으루라레 빌라제스 샤마 얼룰라레 비가랭아설 샤마 미사라주패장 라주패자바이 마샤레냐 라주패자초소에 비가 디호아다첼루 마둘리아이라 여호우두여르조 디라예 냐오츠방마셰리아 요라레오아예 요방셰가링은 미야우무아카셰리아제스 디나소뇨도레 셰리아제스 구바소뇨도레 셰가리아라제스 미사우아카로에샹아 미사우아카 미사우아카샹아 모조로에샤카요아자요로자갈레이라셰리아제스 얼어서 지미홀로미피아가요 야생은야홀로미보가요 나하백한요랑보호가요 미자피체아이 너미가가리요 샤마미야 얼로라레비가요 알롱마

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

0: ุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
5: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
7: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4

0: มู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ควักว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ั่งหัวชื่นลัว
5: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
7: ที่วิจอวิออ คอลุ
8: อาเชื่อเฮอที่เลี้ยงงอ
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: ดอปูแวปักญอโพนเมบาสะสุออมเมออลวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบบูลอ
11: ชอบเปื้อพ่อแม่พ่อมึงอ่ะพัดดีก็งานเนาะตันเนี่ยนี่จะก็เห็นแต่เงินตะกี้ตักโลตะกี้ตักโลบักคาเวลเลอร์ปัจจุบันพ่ออาตะกี้ตับบาอาโจกมอเนาะตาโจกมอเลอร์ตะกี้ตับบาเลือกไปที่ปูกอบปูนี้แกโจกมอเลอร์ปัจจุบันพ่ออาตะมาเนาะค่ะตาทันเลิกคือถอดตื้อเลิกเต่าหมูทื่อนี้เลือกไปสัญญานี้กอแวมีเลิกสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ30 บาทขอบัญญัติเลยเจสเซอร์ชีนี้ยาดาชาซีก็มีแดเนาะแกตามาเลยปลาดูอัตมาโตเจอปลาจอดแต่โพแกตาสูออกตาสวยออกก็สีสระอับเวมาเรียทอเกปุ๊บีปุ๊บานหมอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแม่ญาปะกะเฮหลอนั้นและตาสู้มือซ้ํามือตากะจ่อตาละเก็บดึกแก่โผลและติเลื่อนหร
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ํามือสึกก็หนอ

Omi chope no, omi chope dopu vam muga pati pupi, romosco, prado canata popa qua, dota popa quakalu, quakanyoko, gano, tachugato muroco quinari, letuler, anarite chi, talota lelesso, water chiang mai, aim to control vigazan, yichiku kilohert, samangan, prashasampan ti sam, grom prashasampan, not to go the ya dj summer, jot sappi.เสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮเกลซาโกมอสก็ตาตินิยาอิมือคืนนี้อาเกลวันหยุดราชการดิโซเลเต็มลึกลากาดาโอบิโอซาบาชาเจอแฮตโตกอดดับปูแวซิโซโดลาดินยาโคเนปูโพแวโพปักกว่าดอตาโพเมเกกันโดกนาตาโพเมเกเดอเฮกิเหบาลอซาเนาะอาเกวันหยุดราชการอาทิเกลปาอุบิโอซาเมาะแปลได้ไปแฮมมาตาเดดินยาโคเนเดแฮเฮลอริบาให้กำลังใจเหล่าซะเนาะให้กำลังใจดิเลจะเหล่าเมวดาเคยดกนาตาสวีเซจิเนาะตาสวีซาเชอกว่าเลดับปูแวเมแฮเคยดกนาตาคอมยูเลเนแฮเฮริเฮบาเดบานนี่เหรอโทรศัพท์ให้คอเซจิโทรศัพท์0532760007มุกอดับปูแวกาจาเบอร์โทรศัพท์เทวดาเบอร์โทรศัพท์ตันเล่เนาะเบอร์โทรศัพท์เด้อ0532760077เนาะบายเมทบาเลจิเตศูนย์ห้าสามสองเจ็ดหกทราบเพ่นดอกกี่ดอกเนาะจะเกิดกว่ากี่ดอกทีศูนย์ศูนย์เจ็ดคอยศูนย์ห้าสามสองเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะว่าแต่เซคีนุ้ยคือว่าหนุ้ยศูนย์ห้าสามสองเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะอีกคันเดอเฮ้แต่คือดับไปแล้วเนาะเฮ้คือเห็นบ้านเราซักเว้ยก็เกิดมุขคืนนี้ที่ซอยมุขขดจูด้อนเนี่ยแล้วเวกิแม่ในมุขขดแฮจูลีจะจากขอและจะแฮแต่คือดับไปแล้วมหาชาคอนี่หรอกรมอุตุนิยมวิทยาปัทโทกว่ากลิศกรเนี่ยอาจจะขอตักขึ้นจอหมออาจจะไปด่าเลยแบบเป็นหล่อซัดหรือแล้วเวที่ซอยเลยมุขขดแฮจูลีเนี่ยอาจจะโดดเราชอบด่าเวเลยจ้าถอแต่นิยายีเนาะมาจากเดออาจจะไปด่าแบบเป็นหล่อซัดโดดก็เติร์นเนมีไปด่าเลยมือนี้มือซอเซอร์ชีดอลเลอร์มือนี้มือซอเซอร์ชีเตอร์เนาะวันที่30 31เนาะมีเวลาเลิกรอเนาะเลิกรอมีกี่เนาะแค่ตะกรอมีกี่เนาะที่แนวโคนี่เด้อบอบบาคือดับเบิลเวเนาะอำเภอกาลยานิวัฒนาเทวดามุขของแกจูโดมอ่ะเริ่มมิจิคีเนาะก็คอดอลเลอร์เลิกเวกิแมนในอำเภอสมเองเนาะอำเภอสมเองดับเบิลเวเลือดตาก็จอดเชื้อคอในประดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจเชื้อคอไม่ดับบากิบากิที่โซเลปัดดุบปากาชุลามีชุลาสาเนาะเดอร์อุบิโอซาเนาะดอปแวร์มุขอเลวิลลำปางตับลูดมะเลเฮกิเฮบาลอซาดอปแวร์เลวิลลำปางมุขอมือการตะกะแหละพ่อมือโตได้หนีเลยนะเอ๊ะตะแหละเอ๊ะซ้อมหมวดโตได้ป้อนเหนียวเลอำเภอเงาเนาะจะก็ถอดมีมุกเอี้ยเลติ๊กตอกกับผู้บัญชาเลจะสักเตดอลเลอร์วิทยุปูดาซาเพนหนอกิดออาคิดดอกนัดหรือโพธาเลคีทาเลเปลือและดอปูแวอำเภอเงาเวลำปางอืทาเนาะบัญชาสิโรปกันแลและหรือลทาตาสวีตากระจอนตาจะก็เทกกระต่อผ้าโออามีอาจะตาสวีแล้วจะแปลคือดอปูแวมก่อนเปลือในยานเนโกตเกเนาะยานเนโกตเกแฮปปี้โพอาตาสวีขอกอดอแลกิดอลเลอร์เตเวดาเก็บมือคีคีเนาะเก็บมือคีคีดอลเลอร์เก็บมือเดบรีอือสกอตาสวีอัมมีเลอร์ก็ย้อมมือโพเลอร์กอจเตะเนาะก็ย้อมมือโพเลอร์โจกอเตเวดาดีนี่เนาะและก็นาสกอตกว่าเนาะ

กระตือลิ้นเนาะตาสวิเลอดอปเวโลจังหวัดตากแต่ปานี้อะอือเวลาเก็บมือดารินเนาะเดอลอเอลอกวิโดมาเหรอและก็ดอนแล้วตากระจรบากก็คือเลอบัตรประชารัฐอังกฤษชิแกเนาะมีเวลาเลยดีตาเชื่อก็ตอบบุทอบุทอลิ้นเนาะเลอปากเกอคือกว่าตลอดติดลอเชลเลอร์อักเตอร์เต็มหลอบาก็คือเลปัมมีปราสาเลอร์ดิซออปุคีเนเมโตกอตาติตาอุเลอร์เนตกาเนเนเกปราเลอร์เตเนบาเลบาเนาะบัตรประชารัฐและเบื่อราคาเนี่ยลาปุคีเนปาเตเลอร์ปาโตกอตาติตาอามีอาจะตากีตัดโลเลปากก็บาสุดเลยเนาะเมปามอตติมอตก้าอุมิเรเมปาเลอร์แกปาโจโพเมเรเนาะปาโจโพเลมันโลตาบากากาเลมันโลกอสอนอเลมันโลกอสอนอเนมีโอแกปาโจโพดีอนาคตก็จะหนิงใจชิบแหละลุยเชียบแหละเนาะมีโอดีแล้วเลมันโลตาแกนักศึกษาจ้ะนี่ดินแนวโคเนเลรัฐบาลประดุว่าปาเฮดอตาเชกต่อเดบลอเลอร์และแกเรนมินซาเนาะและเตสิญาเนบันตากาตาโตกอตาติตาบาคาคือเริ่มมอตติมอตกาเดนแลกแลกบาคาคือเริ่มตาเกเริ่มมอตติมอตกานี่หรอเนาะสำนักงานขนส่งบัชชาเซโลปนึกกันแลเลอร์ตลอดตัดเลดิโซเน่นึกกันแลมาเลอออนไลน์อปูเซจิเนาะดิโซเลชุลามีชุลาซาปากก้อยดันเลือกการอุทธรบาคาคือเริ่มบัตรประชาราชการเนี่ยแค่นี้แต่เชื่อต่ออ้วเดียวมาจากเดบุทอบุทอลินอนตากาเลตเนอุทธรดีบาเดและยื่นอุทธรดิโซเลแอปพลิเคชันอปูเซจิหรือละต่อเลเว็บไซต์เลยบัตรประชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสจิเนาะนี่แหละคือกว่าเขาคนในบรอยื่นอุทธรวีต้าเดอร์นี่มันเลยรอบัตรเลยคุณเลเวปูเนเนตาติตาไม่โอบาค่ะคือเลยเนโลโอมอตติมอตก้าอุรัตเลือจากนี้เนาะในบัตรชาในช่วงมลซาเออมอตติมอตก้าในอุดจะโชคคิโชสุกาเต๋อจะเบกคิเบสุกาเต๋อบัตรชาแกมอตติมอตก้าเลยอัลลอมมือลอลิซัมมือซับกาลิโมเดออันนี้รันดอลเลอร์เทชิเซนีอันนี้รันดอลเลอร์อันนี้คีชีอันนี้เน้นแต่เสรีภาพในเดินและเตเกนมินซาเลอร์สำนักงานขนส่งเนาะดิซอบาคาคือเลปาเกเรโลมอตติมอตอการลีจันเนี่ยเนาะข้อเดอร์ปาเกเจ้าหน้าที่ดาเกลแกล้งหนอกแกล้งขาไปดัดติดล้อเลือกคอมพิวเตอร์ปูตะเนาะติดล้อไปดัดตะอันนี้บลอเนเดินมินซาเลอร์หนึ่งเลือกแต่ปูแล้วปลาเลือกเกอแฮกว่ากี่ดอตล้อติดล้อเช่นเลือกมาเลือกบัตรประชารัฐเนาะก็เริ่มมาแต่บาคาคือเลยประชารัฐอังกฤษเล่นหนึ่งกว่าเราไว้ดาทันทีอาตุเราไว้ดาเล่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ซอลเล่นเล็กบัตรประจำตัวประชาชนในตาเป็นหน่อในหน่อเตอร์คิสเซอร์ลีเจคือนี่ของฟิลิชิชิเตอร์ชิกิเตอร์ชิสเตอร์เปล่าหน่อเดอะเขาข้อในบอลมีนักศึกษาในเปิดเราทันทีเขาหรอเปิดเราเลยเนตไกอ๋อนึกมอตติมอตกาอันเนียนลาเปลี่ยนในเปลี่ยนในราลีดิโซเลอร์เนตตาเต้เต้ในตู้น้อจะโชว์บัตรเริ่มมอตติมอตกาซอฟเคเดนไม่ได้มีวันตาอุตโชเนาะอันนี้เนี่ยดาวคอมยุนมีนิสสากแฮเกกโคเกเลอร์กันเนบาดีกอกาเหรอเนาะดีแนวโคเนี่ยดาวซาเพนดอตเกเนาะมาจากเลตตาเชื้อต่อแลรือเจาะดับเบิ้ลแวร์ปะเฮตตาเชื้อต่อเลปันแลแกลเกตาเกเสริภัยในเมวดาและติเลลันเลแค่คนละเนาะเริ่มวันที่30กันยายนเนาะดีแนวโคเนี่ยแฮบอบาคือดับเบิ้ลแวร์มือกาพาตีเนาะบาค่าคือเลบัตรประชารัฐอังกฤษตาพี่ตามาอุทธรณ์คาร์บาค่าคือเลปากอเวดาเวกิแมดิโอทอตาพี่ตามาเฮตาลุดโดเลปากระจุกโผล่อากอบแพลเลอร์อากอเวดาตลอดตัดเลเลศูนย์การเรียนรู้พัฒนาพื้นที่สูงเนาะอาอุบแพลเลอร์เวกิแมดูสวอลเลอร์สวนหลวงรอเก้าแต่ตอนนี้หรอเนาะแต่ตินิยาอิตาพี่ตามาอุดิตากาเลบาสูบาซากและฮักกวาดอตาและคือเปียออกเปียออดาปากระจกโผล่แฮปลาพลาลอบาคาคือเลือดเลือดลานตาปาตุดูตัวโจ้หล่อซาบาคาคือเลือดพรบชาติพันธ์เมวดาเลือดที่ก่อตามมันหล่อพิกาดิซอนเลือดปากระจกโผล่อากอเนาะเดอเนอแลกกว่าดอซิเนาะเลือดสวนหลวงรอเก้านี่หรอเนาะแฮบอบบาคือดับเบิ้ลเวแต่เชื่อก็ต่ออุดิแต่นิยายซอนิดเลยเนาะและก็ต้องก็ว่าตาสูมือซ้ำมือตาสวิตซาเชอร์เลือดมุขคอจะมีปลาอาคิโดกนาแม่ลอยอัตาสวิเนาะแม่ลอยอัตาสวิในร่าโอดด้วยแล้วเพลินเนี่ยบาชาชั่วโมงก็แปลคือดอปปูแวร์ได้เพลินเลยมาเลอเนื้อสหกรมาจะเล่แค่นี้อีหมอมาเล่นได้จ้ะเสียใจทำไมตอนนี้เออจดเตะกว่าเตะไปดะเสียใจทำไมตอนนี้เนาะตาเชิดตอนเลือกไปเอ็นนั้นติเอ็บกาตูเมลเลือกไปติเอ็นนั้นเลือกบอลเนื้อสหกรเลือกซ้อเนาะกันหนาดกว่า

Cứ từ lý nó ta sẽ vị lơ ta gà ta mũ khó lệ xa à, phía nọ gì đó à, à ưu sử có ta sẽ vị tụ khó đà lơ mẹt lòi nế lò nó đọc bù vẻ lên nế bà nế đơ chứ cứ thể cái tỏ phạ cái đó lớp thả đó mũ khó đọc bù vẻ khi đô cái nạ thả lớp về làm bàn à khứ quả lệ khứ quả kia đưa à ổ được gáp à ổ khi gái phát tì cả môn đơ พัตติสีวันเนาะดีนาโคเนจะกทุทอดแต่ไขหรอเมเลอร์อาเคดกนามขอคันจะคึกกว่าบาบาเตวดาปะอุทาตระเจวิสาจูเจเนาะเลปตาเดอัตโตบาเมคอมพิวเตอร์อาคึกกว่าเวดาบาบาขอจะเกวลาเลลำปางเดตเปิดหอเกวลาอำเภอเงาเดตเปิดหอเนาะเปิดหอเทพัตติกำมลเดพัตติสีวันเนาะดีนาโคเนเดปจิบิจิโผลดอปูแวกอกาแต่ดีนาอุชูดเลเบมุซาพีเลือกแค่มาฮะคุณนารีตุเลนยุนารีแฮกเกโตกอลดอซาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสริวงไทยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาบลื้อเนาะ

Cho em nào cho được gì nào.

จะก่อมาลือน้องก็ถือก็ข้าแม่มี

Come here.

باغ گلاب

0: ไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการโปร่งตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

0: ุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั้งนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสารพมารายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
3: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันคลองรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพรก.กู้เงิน400ล้านบาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน200บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: ในเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อซุ้งค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือ
7: ลองเพลงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตึผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุก
10: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
13: อผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
14: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
13: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
14: ซยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ก็ใจเย็นลงละขอบค
14: ุ
13: ณมากนะ
14: โอเคร
15: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

0: นกูก่อนไงอย่าลงมาแล้ว
1: เราเกิดมา
0: ก่อนจะมีตังค์ฮัทหนึ่งเขาป่วยจังจานขึ้นบนโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นลูกค่ะนะพี่น้องได้

bởi xuống biến nông phụ nhân thỏm hoa khẩu của cô Google Kha thuốc cánh tiền hơi đoàn cản hôn bỏi xỉnh sống và thói kinh mạnh than thá na có cấp sức khảo thi xám crom prachat sầm phân bướn bỏi xỉnh ông tỷ sĩ xếp cầu xén tăng prachat sầm phân ứng trang can viên kinh mạnh hà xuân nương xuân xuân mái phân cấp sức xuân hà xám sống chết hốc xuân xuân chết khả hộp thuốc trong cản đăng kháo yinh mô kháo nôn xế đoàn đả nế văn mưa này có thường ma nơ văn sáu thi sao cầu lớn thuần bẹt song hình bài sao hốc bên lớn cầu loảng nừng khẩm hộp thuốc trong cản thế này เมื่อได้ก็เดี๋ยวมีป้าดังเพียงความปานเก่าฝากตอนยืนจู้ถึงพี่น้องเขาเศร้าเก่าเลือนแปดต่อถึงวันที่สองเลือนเก่าโฟนในตุ๊กน้ำหลายๆปืนตีให้ฟังกันไว้จอมเกี่ยวกับไปลองเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าเจ้าในกอนูแค่นหรือเลยฟังกันไว้นะคะลุ่มลาไปด้วยถึงไปหรือพี่น้องเขาจอมค่ะเนาะกูก็กูก้นค่ะเมื่อในก่อนเลยหางแหนมาฝากตอนจู้ถึงพี่น้องเขาเพียงความปานเก่าแค่เราไปมุ่งมองปันแห้งใหญ่นำเสกัมค่ะ

กว่ามานเมียนมันนกอู่ตรองพังเมื่อเดี๋ยวนี้ยิ่งน้องสุดตึงปันซึ่งมิวในนะเอกุยกับความมังกับไทยปุริเตียนกับจีมันอย่าทำฟังให้ในใจเอามือพุกในรองสาวปีขึ้นไม่โทนะข้ามันนั่งวันปีหมอกลัดจูจิสุทางตอนหมูคงงามอยู่ใต้ปีกว่าต่อมิวซึ่งกว่าซื้อปูปีกินปืนต่างฟังมาซ้อซ้อว่าตัวลูกความมันมีหมอเจ้าความให้มันนำเมามางโนเปียพากันสุดตังซึ่งกว่าซึ่งให้ปอดีเปลี่ยนมาเปลี่ยนนามากุ้ยกะลองกินในป่อยก็ทางตัวนึกปีสิ่งให้ปุริเปลี่ยนตัวนึกที่พอมือเลี้ยงตาลูกเมย์วันชูปีเมืองใหญ่นะเอ

0: jam la tu ti su phun pi ying sao na no lao phang phang hui sa ying nong nang sam la e sang a kwa man tan to yo tu li wai swai nu an ni pa pa lao thao pi pe le mi mi yo ha
1: allo
0: come on don ku ni tham kwa hai pu ti ni sao nong ying pi hao le mo le ling tan mung ye lo na e Kui ka kham an tuan ku ni ku yon ap nang ting mo de tu tam say lu pi e nang an pi sao ku yon ap ti kan thong nang nam ting say tu lak lam sam kam chu tu ni ni zua lin ting nang an pi bai pian yan po khen hoi song ti le het tu lom tu lam kan he na e ni ni puan mung liang liang bang tang ai tang ying tang sai pen pian po lang o wei pan pi tang ang kau to kan tui no kan toi song ti pi sau pi ko hư la chi chao an lau pom hoam hui tham to kui sa po su lo na e sang a tuan ta pa yan tang au ti na lo am chut na ne ti mam quay pa lu tang kang se mok long pong pai ka lam san an ti hân ti tuan khai tuan hu ti tin sơ khop la la ha sang a gup na wan pi sau pi sa lien na chi chan mu khu nga pa ti va sơ yơ a khao pi nong sơ ta na ne ko ti am thang mang cứ yau oi khun ne sơ
1: alo
0: nên đi là đi chú cho lâu đi ơi bật bài 求来去端你囊过里住户苏地两场地不离门三边端了光屋个空荡金粉满呀干呀囊光不离荡端了那呀你能那个靠น้องตัวเลี้ยงนี่ตัวลูกตาเคยนอนควันในเด็ดจินำเปิงนี้เปิงอามีนี่ตัวลูกก็ปุยนี่เปล่าเนี่ยนะน้ำมีเอาลิ้นตอนกี้ชีตัวก็เลยก็ปุบเบี้ยวเคยต้องลมต้องเกี้ยนหายเดียวปุยกับความสั่งมันกะที่เมียงให้ปุยมักไม่เอออันนี้กุยกับเพื่อก็น้อยปีลืมปีต้องอันนี้กว่าตีควันหยดฟังที่ร้องสั่งปีตวงขึ้นมากะลอยปีใสที่ทางปัจจันมึงสั่งเลย

0: 天冷不要你给我看门呀，别冷呐，树叶别冷。
1: 这样
0: 你听明白吗？三人玩比了挂单，来关来关那长短，敲棒棒哼哼夹尾了，装包那表弟订了汤包，熬个滚流呀。สว่าด้วยโลกขึ้นนี่ละดีกันตั้งขึ้นเงาลิกขึ้นขึ้นเขียวนาเมื่อเร็วกูเมืองก็ตำแล้วนี่นี่ด้วยลาดกว่าว่าจูติสู่ควาริโยนว่าโครงช่างเพื่อก่อดันปองอันนี้นางก็ฟันทั้งปุ๊กเคยจับยองของเปลือกนวลอ่อนในใจน้อต่อก็ด้วยลูกกำคำผูกกึดกวนวันเชียงขาน้องขาน้ำขาลูกขาลังกลางขึ้นไปคำเมื่อคืนอันนี้ด้วยขาลุยนางขานาซื้อหน้าป้านายเขาไปเฮานางซึ่งอันนี้กว่านำตันตีนางว่าไว้ป้าลอยป้าจังสตางเชียงตาใครรับน้องเขาจะมีนำเดียวซึ่งอันนี้กูจำเลยที่ลูเปียวก็ปั่มหันช่างโอตาให้นอนก็นำยาหาสังว่าเย็นเจอเย็นคอลินออกลอยเจอไว้ใจยิ่งจูดอชาวมีนางเมืองไก่เลยสังว่าเจนจ้าเจนจ้าจิกุ้ยกว่าลีอ้อยปีปุ่นไหนยิ่งติดติดสังคือจึงหือเมื่อหน้าจันเลยปอมเลยยิงเตะแล้วปังโตครึ่งหนึ่งคือเฮาฮักไผก่อมทางปีเลยเฮ็ดเจ้าคำผู้น้อเจ้าจังว่าปุ๊บเปลี่ยนที่ปุ๊บเล่าปีนางวันสามจีสีนี่นางเจนดีโกน้องจ้องหว่ำจึกข้าวมีไตตรงไก่ห้อยสวัสดีกันตั้งขึ้นยอมเลยมีก็ยังไม่รวมด้วยอายว่าเฮาอายนี่นี่ด้วยลูกเพื่อนข้างทางหน้าปางซ้ายปีเป็นน้องนางอ่ะอายเออตาปล่อยให้จำน้องหญิงเปียวตายมึงตอนชูเช้าไม่ดีกะดีองวันว่าโคล้องเขาคำปีจองปองไม่ดีของดีอ่อนคุณปีเมืองไก่เออน้อยเออสมัครด้วยลูกสีนาลีปุ๊บเปียวยังนางนาลีก็ซ้ำตัวยาเชียงอันก็ฉันลอยลอยควางปุ้ยเฮาหลับมานำนั่งก็ดีมืออยู่ริมเฮาสมัครทำกันซ้ำด้วยกว่าเราสั่งโตครึ่งหนึ่งคือพุ่มใครปล่อยเมียงยิ่งน้องชูมือสายหลัดมาปันเละนี่นี่น้องที่ปื้อทำปื้อตวงกูลงปังกันเอออันลองตั้งปีสายปีมีท่านแล้วน้องทำเราห้อง
2: ค
0: นทำโทษตลาดนะแล้วมาเจอแล้วก็เปลี่ยนปีที่มาอาคางนี่มันคมนานาแกลียงมันว่าโคลงเขามันปึ้งเพียงเขากินย่อย
3: ออค่ะปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะตอนดาดั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะนั่นเป็นห้องปล่อยเสียงการหับกันคุณดั้งเมืองจึงไทยเสแล้วเลยเอาตื้อตั้งอันลีในเสฝากตวนจนถึงพี่น้องเขาเขาเงาปึ้นหูตั้งหันเยาก็ลองจึงลองอปุ่มซอนเจออีกปางตั้งหูนําตั้งหันกว้างยืนจู้ถึงปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้ลิงินถ่อมจ้อมกันอยู่ว่าจึงหนังไหนค่ะออกย้ําพงตะเหลียวนั่นไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะยี่หมู่ขานนมีปึ้นหูตั้งหันเอามาฝากตวนจู้ถึงปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาถ่อมเมื่อเลยก็มื้อนั่นฮะเดี๋ยวว่าจะไหนก็เจอแน่นขนาดเนาะสืบถอมด้วยลองว่าอันลีต้องไม้ในนั่นฝักตวนจู้ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาอยู่ค่ะแกไม่ว่าแคปตินในมันมีกะขันกะหือก็เย่าเอาปักใส่ดีโฮอําไลก้นไห้ก้นแก๊กนั่นเขียนกะหือก็เย่าอําไลแคปจุ่มก้นหลีไลป่อแม่คือฮักลูกล่างกะหือฮักสังอําหมอฮักจึงอําถึงที่ห้อยฮักไลลูกล้างป่อแม่ให้กะหือก็เย่าอําถูกลิเฮ็ดพิษลึกล้ําคู่สราเฮาค่ะมีปัญญานํากะหือกอลีสังสั่งสอนจีเนเซนตั้งพิษจึงตะเป้ลูกน้องจังทุกข์ข้าหยับคันใจเลยค่ะออตะเป้ลูกน้องซ้ําคู่สราให้กะหือก็เย่าสังเนปันเซนตั้งหมั่นแม่นจึงถูกลีอยู่จําอยู่ค่ะออโอ้ยก็อํานั้นก็ใต้ก็อันว่านั่นลี เนื้อเจ้าเก่าก็คือก็เย่าสังจันตกเนื้อเซียนตั้งหุกไห้จึงอ่ำถูกลีห้อมเฮ็ดก่อนาเฮิ้นตั้งหันถึงเปิงกันก็คือก็เย่าอ่ำถูกลีจากเนื้อเนื้อเลือดกันในค่ะก็หักคะลือหักก็คือก็เย่าสังกลุ่มปันลองเจ็บเสียบอยู่ก้อยจึงถูกลีแพ้ตั้งกันอยู่ค่ะอ้อโผตั้งเมซ้ำปันตั้งป่องใจก็คือก็ลีสังเฮ็ดลองอ่ำซื่อต่ออยู่ก้อยจึงอ่ำถูกลียอมหับก้อยหิมห้อมเฮาคาซ้ำใครเซ่กะหือเซ่สั่งเจ้าเก่าอยู่นิ่มอยู่ในจึงลองเซ่เน่เขาตีเย็นกว่าห้างกล้วยมันอยู่ความขอความหมอลาดกะหือก็เย่าถูกลีลาดมือถึงยามมันนั่นกล้วยหูถ่อมมันลาดเน่อันเจ้าเก่าลาดนั่นเดมีพรลีเดอร์อยู่ขาออกหมักตาเฮาซ้ำเจ้าเก่าด้วยจึงหือในนั่นลีเซอันเจ้าเก่าหันจึงหือในนั่นอ้อตั้งยามหังจ้ากะหือกอลีสั่งมีตั้งยามอันลีอยู่จึงก้นก็หักนำไว้อยู่มาหน้าเครื่องหมอปัญญากะหือหมอสั่งมีมาหน้าในจึงเหมือนกันตั้งอัมมีปัญญานั่นก้วยเย้าค่ะน้ำเจออันว่านั่นซ้ำใครป้ากะหือป้าสั่งอัมป้าหยันจึงอัมถึงตีอัมเต็มทนไรค่ะวิริยะลีกะหือกะเย้าสั่งอัมเฮ็ดจอมหยันปัญญาจึงอัมอ่องมันไรเงินมือไปมีเก็บหอมสีมีเย้าถูกลีเปี้ยงจ่ายไว้อยู่ค่ะด้วยหันลองลีตาเฮ้เจ้าเจ้าเก่ากัดเย็นนั่นตื้นเตะหลูมันนั่นแก้วลิกไล่ปลายเปซ้ำสังหูน้ำสังลิกไล่ปลายเปสังหูน้ำหวานอรสามันจึงข้าวย่ำหลูลิกอันวานนั่นเตมีมาหังกล้วยมันอยู่ในนั่นค่ะอันนี้ก็ยุ่มยามะอันฉุกลีต้องไม้เฮาค่ะนั่นฝากดอนจู้ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาในวันเหมือนในว่าเจ้าหนังในค่ะอสืบงินถ่อมด้วยลองอันเฮาค่ะหังเฮียนฝากดอนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเขาในวันเหมือนในกันเชียงขวัญค่ะ

0: 棍的吗？
1: 我家龙长臂啊，那龙脚那么壮，平大面粉绿龙心啊。这有幺妹娘的边，紧要老行里边走，红边草边啊草。恁那走路还要是强是卡，南山啊古龙靠顶，开来一块的脏些土呢那哎。通偏啊，国骂咱们弄硬别来关联，内国看不要弄纷乱的系统吧。弄地了地了，这要乱我，恐阿爸唱我们吹口过来个再比着赢你的你呢噻。 ันข่าวข่าวโอ้ลูกยิงปืนรันในความในกูจึงตั้งเตียงกันข่าวอันไตเปียทางเล่าฟังอ่ะด้วยลูกกูโชว์จัดกวนวันหลังปีกว่าทำเฮ็ดไรตั้งปืนมันมาหน้างานเตียงมันว่าคุณน้องเขาเปลี่ยนในเกี่ยวซึ่งหนึ่งไอ้ลูกเมย์วันสุขีพอดีเตียงคอยไว้ตายเนาะเจ้าฟังอ่ะพอดีเจนจ้าด้วยในห้างพังสู่กวนเราได้นางเก็บซ้อนในเสื้อลายเนาะเปียสังเสื้อเขาเปลี่ยนมีสู่กวนเราได้ตินมาหำเปลืองตายนะคนห้างลีจองเตะถือตังกันเฮือละเองนี่ๆด้วยลูกพี่เจ้าเศร้าสีเมืองเลยตาไทยจนวันวันความควยเล่าลิจามเป้าน้องวันเปลี่ยนทางเมืองอันนี้ควยกระใจปิดดวงแม่ลางอาทางหมอเก่า
0: ที่ชื่อประกัน
2: เ
0: ลย
2: นี่ดีดี
1: ชื่อสวัสดีทั้งสิริวัฒน์เทือกสิริมีจริงละวันปีที่มือลีเพียวตีเล่าขี้วามขี้ขึ้นมิจานเมื่อยตั้งนองตังหลังเ
0: อ้ยเออหลงเมื่อเนาะหลง
1: เมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลงเมื่อหลง

ลิงจองตายเออหลานเลยมีลูกยิงเปิ้นแหลงเข็ดมากมายยังน้องทามาตังเนี่ยในความกรรมชุนมวนต่อเพื่อเขาเล็กน้ำอย่างสามน้ำคำตีความกวนเพื่อกวนหน้าดีเออนะเอ๋สวัสดีลูกน้องกูกระเปื่อยอย่าซื้อคือผาฐานน้องเฮากูเปลี่ยนเพียงใจเนอปอกวนเท่ายิ่งน้องเท่าตอนเมืองขี้หือร้อยหือร้อยสวัสดีลูกพี่ปีกวนะเมื่อไก่ปุตติไก่ปุ้นมาที่เราปังพังซาน้องเผียวหัดเมืองน้ำคำน้ำมำร้อยปึงมือเลอนะเอสวัสดีลูกทะเลเขตทุ่งตรงจนตุ๊กแกในกว่าสามน้องยิงเตียวกว่าเขียวมาเขียวมากุ้ยหนักกว่าไม่เขตน้องยิงปีอำเลสีขอล่าล่านี่มันหังหยาบหนากลางร่างในจันนาเองสวัสดีลูกปีพักกินน้าน้องวันปีจำเคยมือชาล้อหอยลูกปีพักกินลอยน้องวันปีย้อนชาล้อเนื้อกาใจสวัสดีน้องจีวีอย่าเปลี่ยนความใจเมื่อเข้าความปีใจเนื้อเลอะน้อยเองสวั

0: หกล้อตะช่อนกันก็ดีกว่าโอ้ยสู้เออนะเองสวัสดีหนูเจนเจ้าจิกูกว่ำฟังน้องพี่เอ๋ยคุณเออคิงค่ะเมื่อยังนี่น้ำก็จังลีทกจุนพังหังลีหังเล่าพี่มาถูกเจ้าสั่งมาลัดกว่าดันเลิกกันไล่ก็อีกอย่าว่าโคล้มเขาเตี้ยมทางบางปังอันกวนหางลีหางเราซึ่งซื้อในเคเผาปุริมีก็มักไม้โยโย่สั่งมาด้วยลูกพี่สาวสาวที่กีเซกีด้วยลูกเงินสู่มีสียิ้มเลยตาใสจนเงินมากวันปีย้อนเลยมือทวงสั่งมาหน้ากันวันนวลขวางสว่างอ้อมือพุกได้เลี้ยงฝั่งนางน้องติมือหน้าติมือสั่งป่วยพี่เจ้าเพิ่มเปลี่ยนตั้งฮักนางลีมันมันโตขึ้นหนึ่งเครื่องคำจอมคำขึ้นในกำเดียวไปสั่งน้องปีลัดกว่าว่าจูติสู่มาแล้วเปิดห้องขึ้นคำลึกเขียวมือนก็สมาเลี้ยงยงหูว่าดีทางตอนว่าโคล้วงเชียงคำปีจวงปวงอันตอนเขาตีเหมือนยังกวนยอมควงไอ้เฮ็ดในสมาด้วยลุลัดกว่าจันแล้วก็ร้ายกว่าหน้าพี่ลานตาไม่มึนเธออันนี้คีปิติว่ามันเปลืองทางก็ทุนี่เนี่ยด้วยลุน้องที่คำวันตอนขึ้นนี่นำยอมกว่าน้าน้องตีอยู่จังหวะกว่ายองเที่ยงที่มัดทีมูขี้หับโคเรียนจอมปีลาวยังเตียงมูอยู่ดังอาลัดป่าว่าอุบจุปังเรากับลินจูชูปูด้วยนี่นางกว่าว่าท่านดีปอยอุลีปูนี่นี่กึดหยวนไม่กันในกวนกว่าผู้ว่ามเธอเขาก็เราพังกลมช่อสังซื้อมันเธอเขาได้ตื่นขามจอมปีกำเหลวยาเองสังตามตันยายาพระอ้อยเตรียมนิ่มเกียนเดออันมือเหลียวนี่นางกูปุตันลีมือเอวโยลีมือฮะนี่กูด้วยลูกทุนดูเจ้าตันนี่เราฟังโตครึ่งนึงคือใจก็ตักให้นอนห่างอย่างนาชีมีหมดสองปั้มเขาเองจังหวะดันดันยายาปะปะเป็นหน้าตาเงาเฮากูตีลอยหีนั่งวันปีย้อนนักพังร้านมือไกลไกลเราพังพังต้อยก็ไม่คืนในทุกตีเงินว่างยินปีฝันไหลสั่งว่าป่วยในจวนเมืองเลี้ยงที่มันนำเปลี่ยนนันตาให้นอนก็นำมาเนี่ยตันตันยายาป้าอ้อยเจ้าตันน้อยออกหน่อยเจ้าป้อยซาออปิทุนนาลูเจ้านางก็ตันอยู่ย้อนคว้างอลานสู่ใครเอา
1: โอเคตั้งหมดตั้งเสียงเขาคาเลยหางเฮียนฝากจวนจุดถึงปอมเมปินดอเขาเขาสิมีลองข้องคำอ่ำนั้นก็ใครจี้จำจีเน่ป่าเขาค่ะยินจมเสียงตุ่มยอนพี่น้องเขาตั้งมดตั้งเสียงอยู่ในนั้นค่ะเมื่อหนังเขาค่ะลาดกว่าเมื่อไกลนั้นเตรียมมาเกาหลีกับสึกมาเกาหลีอันนั้นก็ส่งมาตั้งเชียดเขาค่ะเกาหลีในห่มจมพับตอนกูก็กูก้นตอนตาเดเฮ็ดเฮอร์มันลีซีออนตอนเสียเก่ากันนั่นอยู่ในค่ะวันเมื่อในเข้าย่างมดเสียงกว่าเย้าค่ะปอมเมพี่น้องเขาค่ะเดย้อนผัดยันปอมเมพี่น้องน้องเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาหกมาทุบจมกันตั้งห้องปล่อยเสียงเอ็ม1476กิโลเฮิรตซ์สวทวิ่งเก้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่จอมเขาสุภาวันเชื้อสารวินยิงโมขาวนนผัดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันให้อยู่ลีกั้งยันพี่เข็นกันกูก็กูก้นค่ะเหมือซุงค่ะ
2: กำไม่ลีเป็นวังโหกยำมุนขุนเขาเสาปานนี่เงี้ยความตำยาวหัวเดือดชิบลำเช็มเจก็ได้มวยเมียวโคปันกันรีบยุกหยิบตอดลังย่องตำปันคำน้ำเหลืองเน่าเอาไว้จูยุกถูเจ้าเงาเสียงนอวันนับปีชีเจอเขาเสาป้อเหมือนเงินเหล่าเงาเอาเงาเหล่าเงินงอนปนชนปุจจาห่างต่างเจ้าพุงเคียงกันได้สามชิปลายปางเอาเจมังสังเศร้าคงเลยป้าลงไหวเจเสียมเชนิ้วมือยุคคือตาเนื้อหน้าหาไว้จูทัดคำมาเลี้ยงยืนกลับมาลูกปู่จอเตืองเย้าหนอ ก็ซาคาเตไว้ห่าจ่อยต่อหนุ่มนอนนู่นเลี่ยมยะช่างเปิงเมืองอีกชิงย้อยเอาอีกงาคืออีกเลี่ยมหนึ่งเมื่อมีต้องหนีคุณพี่ชิงแจในหมู่เจ้าวันเอารู้สายย้อชอนู่ถอยเลี่ยมงาสกุมก่อยจ่อยเมียนอีกงาจำเลี่ยมหนึ่งเมืองเขเจตีที่ช่วยซอยต่อปูจอดึงเมืองวงเวียงตีเหียงไก่ยาให้มันกัดกำในนางคาเตไว้ตัวเมียดเสริม

0: ตีหลายเมืองคานอข้าได้ไว้เจียมสันต่อผมคำแค่ทำหิมเกี่ยวเที่ยวชุมมาคำลองชุมซองมันปีจีเชียงเฮืองเมืองสวยตะกุงสูงป้นที่จีเหงาเหล่าหิงฮวนคือง่าอีกยุคทู่โกต่อก่อชวนก่อนคำแค่ทำให้เมืองมันแองว่าหิมเกี่ยวจีเปรควันโตคาเตียวเอาข้าวหัวเม็ดหักหน้าเลือกเฮนะสูงถึกถึงตีไหลถึงหอดไหลตีวางลูอิงซ้ำจะมาเจตีปริพอก็เจตียุคทู่เจตีที่ต่างสร้างหิงห้อยหาไหลสู่หันลูกเต้แค่คำเฮือเหลืองเฮืองนี่เจซาคาเดวายหามยาสปิดเชียงเขียวเปียวไหลมีไก่แคบลินตึงเมืองเมียวยุติยาคันขาลินเนจับเกืองอิงมวยตอมเอิงเขเสวันสานุ่มคำห่อแกนก่อคอต่างสร้างไปอที
1: ่อย่าให้คำเฮามุนกลายเป็นจุนสาบสูญ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูง

0: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 75,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์ไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

งาคือมีติปิแพกาเวเชลงาคือติกาติฉือแลติแลแพกาเวมาเฮยาค่างาคือชอยาออตุคโลกาติเชเวออโคคาติพาคาชูโยอาชูโยเวโยกาคาเดติเลอติแกกาพุติลาวิทปาตองาคือชอยาอาสติกาเวโยงาคือออตุคโลออโคคากาติเชเวอือเวอีเวมาโกติยาลิเลทอกาอายิอือเวคาชเวเพเวโยออลากวงงาคือออตุคโลออคือออคากาติยายามาติยาลาวิลอโกงาคือชอยาทอกาอาสติมากาเวคาชูงาคือมุมีติปิเพกาเวเชลงาคือติมูติฉติเพเลอติยาลิเลอาชูโยเวออเวปุตาเวกันติภาคาเสติแกคาเดกากาติเชเวทัปปาตอง่าคือมีติปิจะเกิดแผลกาบิโยเชลแง่าคือเทโจมาคัวค่ะง่าคือมียาทาตอกอปิลาตาเวปุราเวติจะเสะนี้เสะฮาปามาเชฮาปานี้ง่าหาติเชออกขอทามัววิทยาลัยวิชาการศึกษาประสามิตรโกเวออคโลจากเกรทาเทโจมาคัวค่ะง่าคือมียาทาปิยาลาตาเวตอกอติพายโย

ชีวิตมันคือยาแก้เชื้อเบื่อออกเข้าเชื้อแล้วนักบุคคลต้องตัวออกที่สวัสดิ์ที่ไหนเอเอ็มนาบะติงที่โอฮาสิจิคอร์ติโรเฮลิมิเลเลมหลอกเอาพ่อออกยาแก้เชื้อเบื่อหนาเละไปแล้วได้ชิมหนาเละเล่มถูกไปออกยาที่มาดิเคยแต่แล้วก็มาดิชาคาดอนติงเลเลนักบุคคลก็เชื้อเบื่อและนักบุคคล

เตขอเลเลมูยิคลอยากาลาโปพุทธะขอเตผาเปจาวิโยพุทธะขอแลพุวิลาตาวีอานาติผาแลไครัวอานานาพืออานาเชื้อไวรัสซิก้าอานามาโปโรปวกคอยุงไลโควิดชริผาพุทธะขอพุวิลาตาวีอานาเผวิโยและพุทธะขอชริผาแลตาวาตะคกะจาวีพุทธะขอเผวิโยฉดาปตองาคือเตยาลิลิกับพุทธะขอพุวิลาตาวีไครัวอานาชริผามากะเผติตุงาหือตุถะพุทธะขอตาฉิจือนาคือเชตาวิเยคอโลปึจักโกออูอูแลออเยพิกออติมากะเพเตจูนาคือเยคอกะคอมาโกอักอาจะพอโลกะดะเกตุวิออเจติภาคะเดตินหะซาวะบาตาวิทั้งขยะติภาลโกกะอหุคะเดหุและอักอาจะโลอิกะตึตาวิติภาโมวิโลโกคะปิจมุนาบอยกะคือเยวิติภาลโกอหุคะเดเบเยอโลโกปึจักโกติภาเลอิกะเกเลวิออคอโลออูอูแลออเยติภาพิตอลาวิโยฉดาปตองาคือพุทธะก็เชกอติติภาฐะกากุจบะปิวิโยและพุทธะก็ผู้เวลาตาวิไคลัวอานาเพวิทยาธาญิญญตาและสุญญวิโยยะฉอคโลและอตุหนาชนากะนาชินาและจามกะโดมกะและผิผิยอยอติภาเตเลกังาคือคือวะละโกเมฟวาสอสุญญญิและติภาตอลาวิโยติภาภาแลนาจาละโกผิตอลาวิกะสติภามะโกอากะสุวิกะสตอลาและนาคสติภากะตอลาวิโยและงาคือเลียวนาวิโอฮิติภาจะเคตอลาวิโลโกมอสลากุเกโลไกและฮาจะหาไซอลโกไคลัวอานาชติภาแลนาชื่อดอมาเพวิโอจือจอวิโยยาแก้ปัวติภาเอสไพรีปอตาวิมะโกไฮบูโปรเฟนติภาปอตาวิเฉลไคลัวอานาเพวิทยาธาดอเลหาซามาเพวินาชื่อโยอลโกนาชื่อชติภาแลออตุคอลูสกาเคตอลามาจูจัตติปิวิเจให้รู้ว่าอนาเพวิทยาธาน่าจะเหยาะไปแล้วกาจะหาซาวิโยพุทธะก็พูดเวลาตาวิให้รู้ว่าอนาจะได้พาแล้วนี่คือนากาและฝ่าปื้อวิโลกุให้รู้ว่าอนาจะได้พานี่คือเกลุปุกไปตุโย

อบูจาวิโยยานิมุลากอติปอกะดะจาวิโยยาเฉาะคลงะคือติปอกอกะมีละแลชุปาอุปาโลเชตาวิงะคืออวิโยนิราหุยาติภัชชะติเกอคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออลอปุเลติกะลิเลถะตะอุยอยาวิโยคโลตอยอเลละเซจาลาวิโยเมหาวิอวิอญีระหุยะขะพ่อชิพะลุเชตาเวขะคิเผเชลีนาติกะลีลีทอกะจะเมโดเมซุเมกะเมฮาเลดอสะเชลีนาจุริจุวิอยะกะนี่คือไทมิงกอขะโลแลมุยิคืออยามะปุหิวิทัปปะตองะคือติกะลีลีกะเชสะจะสะพ่อวิกะอายิอยู่แลอาชุยอโตยอยะกะถะคะเดญะหะสะดะกิสิแมแล้วยันยิวิอยากาชิดิสอคโลสุนิติปอกอกามีลาเปอยันยิเลฮิฮาปาอกูฮาปาอคโลยันยินิชสุนิสุนิเปวิโยและจะขอโทษกันยินชแซขอโทษละขอฮาวิอวิอญีระหุยติพาติญิเลเลมุลอกอวิอยาติชตินาลิตาแลสากุมุลอกอติชนาลิทาคากายติญิเลเลงาคือระหุขอตอกิเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสติคอกิโรเฮิร์สติไลพ่องาคือระหุขอตอกิเชวปือตาแล Facebook ไลฟ์สดพ่อกาสวทเชียงใหม่ AM 1476ก็วิ Facebook Fanpage พ่อไลฟ์สดตอกิเชวิโยวิออเนระหุยาติพัทกาติเกระหุขอพอนาแลโอกาปิดักไปแพวิโยและยันยิมุลอกอวิอยอโคโลทอกะยิเวลาตาเวมีพ่อเวอบุจอเวลิคอยติผาติแลอปุไคเวติผากะยิเวลาตาวิโยแมอวิอญีระหุยาติผาทอกะติแกระหุคอพอนาแลนี่คือระหุชอเจทะโอกะปิดะไปแพวิโยหาวิอวิอญีระหุยาติผาโอยันยิกะสุญิแพวิโยสุญโยคโลแลงาคือติยาลิลิกะอาชุยยะกะถาอายิคะเดติปิแมติยาเลติยาอายิคะเดติดาติปติยาลโกเลียงะคือยะกะตาวิอคโลอเตเตลโกปาหาชิฮิเอวิแมยะคะกะปาหาชิฮิเอวิทาลิงะคือนิมาโมวิทาปะโตเลปาหาลูแพกเวเลคือกงะคืออีจาวิอจิเตพาทกะอายิคะเดติดาเลอลโกโนหินิโมวิอีจาวิอจิโกกะติกะวินิมาอคโลอูจาวิอจิแพวิโยเรียกเขาเยกาตาวิอคโลแหละนากาดาเวนิมานาปอกาเยเวโยนากาดาเวเรียมตอกขอซักขอยูยูเนเนวิตอกขอติพะกาเยเวโยเยกาตาวิอคโลยูคาเวนิมากาจวิโยเรียมาฮือได้ถ้าคนเมสนิปาคาเดงาเลนเจนาปอกันิปาคาเดนันเจเรียกาฮือดับผู้คนนอลกุเมกาติปะจวเจนาปอกาติปะเลหัวเจโอเคเตโกเยกาตากิกาเวเจเมเลยาข้างก็คือเยกาตาวิโอคโลติกาเลติกาอยู่เยกาดาวินมากาจอปิวิโยเลเคโกยานิกาสุนิเปวิทัปปะตองะฮือราหุยาติกาเลติกาเลนากาดาวิโอคโลเยกาไอคาเดเปกิโตอโปเลติกาเลติกาคาเดฮาดาคาเดนากาดาคาเดยุคาดาเลจาเลกาเยกาตาวิโอคโลออกากาตัวปูแนอวิปัสสละเรมโบกาเวลิคอกาดายาดาเชียเลกเวลิคอติปุพอเลงาฮือราหุยาเยกาจอปุตาวิติยาเลเลเลอาชุยอเยกาทาคาเดฮาดาปุตัวปูเลควายชริปุพอเลออกาปิลาวิโย

หาเวลาหุยาติเผาเชษาจอซาปื้อเวออเจอติพาแลแต่ฮอตาวีมาจอจิแมฮึกาเวลอโกเลอชุยอตุยอกาติยูเวติคัจเจติจอวิโยจิแมฉดาปาตอเลยันติปอทอกางาฮึสอจาปื้อเวลอโกเชษาจอซาปื้อเวลอโกเวออลออยู่เวลาแลอวิออญลาหุยาติพาทาเกามาดะเกตุยอหาเวลาหุยาติเผาชอยาแลคาคิติจากัวนี่คือออตุทอกะอุคิเพวิทปาตอยานีเลงาคือจาวิโดวิทปาตอนี่คือออตุเชสาจอซาปึกไกจูออโปออลอติจือแลเลงาคือดะเกวิจาตุไตผากาจาวิโยจิแมงาคือกาจาตาวิจาตุมาดะเกเลออเชื้อโรติผาอนาออปุมาติผาจอวิลโกเลเนคือจะเปิดขอนอวอปีนาอากะลูเวผิผิเยาะเยาะเลวอปีชินาเวจะเคกวิโยและเลงอ่ะคืออาจารย์ดูมาดะเกเวทยาธาก็ดูเวมาเลงอนาก็เวติผาทอกะแผ่ไกปุวิโยจิแมจะดาปตอเลงอ่ะคืออาจารย์ตาเวจารย์ดูติยาลิลิกะดะเกเวจารย์ดูติผังอ่ะคืออันยิลึจาวิโยและงาฮือดะเกวิจาตุกาจาตุอโปงาฮืออชิอติจาวิติปอลิเลทอกะงาฮือติจาติดอตุเววะสาระสามะโกวะผะมุนอยติจิลิเลทอกะคะเดกะชิวิโยอลอโกชิบิติจิวิออยะแลจาตุติภาถะทอกะนะชิสาเคมีติภากึมาเยมาวิโยและเลงาฮือติจาติดอตุเวมุคุเคติยาลิลิกะคะเดกะดะเกปิวิโยมาดะเกเวติยะทาปิปากูมาโกฟาชะติภานี่คือติจาติดอกือออชอติจากือเยออคโลผู้เชลาวิโยแม่เลติจากือออติกาออติจาเยกะดะเกตุวิออจติภางะคือติแลคะเดกันหะสาวิโยปึตะแลนี่ยะติยาลอโกเลงะคือจาวิออยะแลงะคือจาตาเวคะคิไมจาโจเวจะเคเวติภาทะทกานี่คือกาสอเตนปึวิโยจิแมชอยะติภาภาลอกวอบุจาบุจาไกกิจากูกาเลมอกอขอโกกาทิอยู่กือวิโยเลมอกอกวอจักคือเชสิวิโยเลบุจากัวกะไกปูเกียวกะไลกาลอโกซีลากูกวอจาปือจากะทิจาแลออเลมือจาใจวิทัปะตออตุกะติปอกอชูจาวิโยออแต่ลอโกเลชอยะออจาวิแลมุสนะออติปูแลอายิอือจาวิโยลิมุสนะออติปูชอจอมอออจาวิคลิติจะเจเบื่อเลยสากุติปุลอกวอสาธิลูออจาวิคลิติจะเจแม้อยากคำผือติปุลอกวอแลเลหายาวอยาลอเลลอจ้าปะชอติผาจาวิคลิติจะเจกูกาวิแลเลมุสนาออติปุแล้วสากุติปุชออายิอจาวิโยเลเนคืออุโนเนออปูติแลเนคืออสอสาวกาวซาเยกิตุออปูอายิอจาอยากคำผือติปุลอกวอเนคือจ้าเลเซวิโยจ้าเลเซวิชอติชมากายูแยกเขาก็ในหัวอตุคโลวะผัวแลอชุติภาแผกไปแล้วในหัวอตุกัติอือไกวิโยเลยอาสานิชขอกาวิทยาทาลิชอยาชออือวิชอมูวิพอชอเขจอมากไอเมาเจโกมาอยากคาเลอจาพอที่อือไกวิโยจิเมลิอตุชูวิโยและเรื่องอะคือกาจาตาวิจาตุติภากะกาลึจาปุวิโยลึจาวิโกวิเลเลงาคือเตยาลิเลกะชิตุโยให้แม่สาจาจาวิอชูจาจาอชอจอวิคือว่ามือจาจาเวลากุกะเลนี่คือออตุคอลุออตุชุยตุวิจาตุเพวินาเลจะได้พาแลคือกงาคือออจะได้พาทอกะจายอกไปแลจอกไปจอวิโยเลยอยากข้างงาคือมาช่วยจ้าจอวิออจะแลอิชิมาชิวะผะมุนอยได้พาเพวิโยออโลโกจาตุจะได้พาแลเลนี่คือออตุมาชูวิออโคกะนี่คือออตุออคโลลูเววิตามินเลธาเลได้พาไลจึทอกะวอจากอผะและลิชิมาชิออโคโลจอมาวิโยจิแมเปื่อเลเล่เสียยาติยาลโกงาคือจ้าตุติผาเบจาวิทยาธาเมื่อคะเดเบเมือเละเหตดอจิแม่เล่เนี่ยคือลาหุยาชอไรยาลโกออจาวิเล่ออติปุญิเกากะติปติเหตดอกเกวิโยเบียวิกาลีมาเบจตาลีติผาผาลโกจิมาดะคุเลอติปุปติปุญิเกเลอิกเกลุเหตดอวิโอเคเตวิโยเนี่ยคือออจาเลคะเดมาเบเมือเลวเหตดอวิลโก
นี่คืออตุคโลกาติคือจาวิแลออฟึกโยจิแมเลออฟึกโกาติคือจาเจและเรียนนี่คือเชซาจอซาพอเท่ากับมาดาวิโยจิแมเคโกเรียงคืออจาวิทยาทาเรียอัตโนมัติจือเบจากะคาเดเมื่อติเบเมื่อและจะจิแมเปิดตาแลเรียออจือติจือลอโกงาคือจาวิทยาทาเรียไล่จือและยาติแกจาจวิโยเจออโกออเจติจามาแผเลออเลอภิเจเลจาวิติกะนี่คืออสอสาอปุจตุมาหลอเคโกเรียงคือติปูออจาวิออคโลแลออกาจาเลสากาจจาวะพับน้อยกว่าจจามานาเลติปอกอจาปูกัวอิชิมาชิกาจิกะกอจาวิโยเลไลจิไลยังคือกาจาวิโยจิแมลีสากสาติจากะมาดะนาเลวะพับน้อยวะพับน้อยติติปูลิลิโอคติจากะมาดะเลเนคือออตูลูวิออจิติผามากาวิโยเลคือโกไลจิไลยาพอกาติเชวิกะปะหะจอลาวิโยชดาปาตอยะนี่ไงคือลึจาปื้อและสอจาปื้อเวลอโกนี่คือออตูทอกะเชซาจอซาปื้อเวลอโกเวออลอเอติภาอยู่เวลาแลเรออวิออเนลาหุยาติภาถาเกามาดะวิโยแม

ขอจ้าแลอยู่เวลาตาเวมมีพ่อเวซาตาออรอติพาติแกขอนาสิแม่งาคือไทมิงกอคโลกาจะได้คือเวออย่าแลกล้องวงจรก็เวเลียวฮัทถอดเวกล้อง AI ติพากูติติดต่อพ่อกาติป้อไล่กาก็คือแทวีเจออรอกโกเลงงาคือมีอคโลกาอยากอคโลกาเลียวข้ากดจราจอติพาถาติพิติยาวิอคโลลูวิซิวินาวิโกวิอจะได้พากับผู้วิกามาจาวิโยจะรับประตอในชัดชาติลีสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอโกเวเลชได้คือนโยบายสมาร์ทซิตี้ก็วิอคโลกล้องวงจอ AI เลขาเปตี้ฮัมกาเคลิกุตุโยเจอยากก็อยู่เวกะอยากก็เจอเจ้าติภากะกุตุโยเจเรียกก็งาคือไทมิกอโคโลกาลิงาหึมียะติภาแลออลิโอคากุจาราจอติภาถะติพิติยะวิโลโกลิเตปติออฮาทอตาวิกรังวจอโคโลตอลาติโยชูโมจาคอชวาชูโมจาอะดออยู่เวชูโมจาจึอยู่เวติภากะยูกะติโยนาลิกุติพอชอชอมาจาเจนยูเจกาลิยากอติตุกาลูติปอปอโกกะบึดะกะโกกะบึดะวิเมลิกุติโกเลชอมาเวเยกอกุติพอกาลิชะติคือยูคือจาดะเลกรมการขนส่งทางบกพอ MOU ติดะปึจิไคกว่าวิเลโกโกงาฮึมมียาหมอทอกะเยเชเวภาษีมาเกือวิติภาลโกยูตุโยเจลิติปติทะเบียนละงับดูกว่าเราเรียกระงับก็วิชาอยู่ขอดูกว่าเวลาไม่เรียกไปทะเบียนนะเรียกว่าจะได้คือเรียกกู้ทิพย์พ่อกับภาษีมาเกิดเกิดแต่ละก้าเยเชเวกาโอ้เรียกไล่เขตจอเวลาแม่เรียกว่าจะได้ผ่าทางมือตุโยเจเรียกว่ามือเวลาโกน่าลิฟูโอฮิลากะก็ข้ามวิเจโอ้เรียกงาคือมียากาติผ่าเราโกภาษีมาเกิดเยเวกามาลอมเมลีหมอทกะเยเชเวกาโอแต่แต่ลอกภาษีชอเลงาฮุมมียะเผเวกาเผวิโยเลอลอกวางาคือภาษีมักกวิทยาทาลีเนฮุมมีอคโลคาเคเตอึลามุลาตุเวเลมมีฟูออโมวิออดีเยเลกาติไกตุเวมาโจเลคกองาคือหมอทกะเยเชเวอคโลติกาลีเลกาติขอติปอภาษีติภาคะเดรักวิโยแมอวิอเนราหุยติภาโอนหุสาลายายด้วยติภาอาสะขอขอห้อวิติโมกะขอจวิติยาทายายวิปิทอกวินาลีฮาปิวัตสตุเวคาสิตกวิติภาอคโลยายถามามือจวิลากุขอพิจวิเจนี่มือบะคะไกมือแผ่วีเจเลนี่มือบักขไกมือตัวอักขอจอวีเจสำนักงานตำรวจแห่งชาติอคโลเลียวเลียวข้ากฎหมายจะติดต่ออคโลโยหือชะเคสติปิลาวิโยยาไอดูเอติพาทะปิทอเลคาสิตโกเวฮาปิวอตสตัวเวจะได้พาอคโลยาไออาสาขอขอห่อเวทะมือจะเวแลกายากอโคโลมาโดมากามาฝามาลิวิอยาโคโลอุปติเหติภาจะเผวิทยาธายาแอกาขอเมื่อเวเลกายิมิบาวกาเจ้ามาปอตัวอิตูมาจีตัวอิตูอโปเลปิทอคาสิตโกวิยาเอคาปิวัตสตุวิวิอโคโลมือจวิเจมามือวิลอกโกแลลิข้อพิจวิเจนี่ฮิบักขไกมือเผวิเจเลอาคือกวียเนี่ยรหุยายายจวิติภาลีฮาจันยูวึกแม่เรียกขอเรียกคาสิตโกเวปิทอฮาปิวัตตุเวยายมือตุเวนะเรียกเฮโกโนฮือแลคาสิตมากือเวลอกนะเรียกมาจวิลอกยายอาสาขอขออโคโลเวคาเคกาติตุเลกโกโกเลอายเยกากะวิเจคาเตเลเรียกโอลาซาลาเมปอเจ้ากากะวิเจคาเตเลยาแอเรียกยาแอถาโรคกระบะนะเรียกแคบโอเคเวลโกเขาโนติเทกามือจะวิเจวุสเปามามือจะแผ่เจคาเตแล้วโอ้เขาโนเปาโลกกับบาเลียวเขาโนติเชมาเบียกกับมือจะมาแผ่เจเลี่ยเฮียโกย้ายแต่ก่อตาวิลโกเลี่ยออีออยากาเลี่ยแต่ก่อตาวิกาฮับปีเข้มขันนิรภัยติแกกับวัดจะวิเจจะเวลเลี่ยทมาปูตีวิมาเฮเลี่ยย้ายด้วยติพามาโกงาคือกาคอลจะวิทยาธาอุปติเหตุจะแพ้ละวิทยาธางาคือมากันนะจ้าแลอาสามากาชุกไอตัวอปูฟาตาวิออกคาแผ่วิโยเลี่ยเขโกติกาวิลโกงั้นนี่คืออปอยแผ่วิติกาลีเลแลยาปายามิถะหาวิโยหาวิออกคอลนาวิโกวิลูวิสิวิถะงาคือมาพูมา
เพจกาจระปะตอย้ายมือถอมือตูวิปิถอลิคาสิโกเวย้ายอาสะขอห่อวิจอวิลอกโกแกแกลาลากาติตุวิชอติผาลอกโกย้ายวิปิถอคาสิโกเวติผาคาเดวึกเลยย้ายติผาอวิอคโลมือจื้อเลติยาลอกโกชูปูมาเฮนี่คือยาอปูโยแต่กูแลอวิอเนียรหุยาติผาชาเพจเวอจอยาคาสุวิซาตาอลอติผาอยู่เวลาแลลีจะเคชลาวิโย

0: 这不我家了，啊，不对嘛，放哪下哩？啊，他妈把刀夹边来去，别个看那包皮，看那包脑哩，故意咯，啊，就开嘛那下面，第二里还得拿去。啊，所以他，家地那地，怕嘛牛嘛，不要破路西哈。哎，那些那老有破，好了下。又到了嘞，他俺可不没有石头打嘞。啊，兄弟个，其他牛包套包个地哩，那你没接？我操，这边呢，各位，俺套俺娘的，各位接？我操，这边呢，叫，要为毛个酒喝了，那些都是酒的，那得了一下，我比对看你，那对你，我比了，这边呢，家破路西家，我套个套了，毛个些都给拉起来，毛个跟拿起来，也看嘛不？他们你们那屋地大的，都我下下搞些也看嘛宝的，那得了，那不比了。有时候我们搞个套来来修，那个那家修，也看了，嘛宝咯，那搞家来嘛套牌哦，那不比的，那得了有啥？哎呀，结果在对嘛个，那看看这对呀，我这看叫不个家里，对你他们你们要叫看到了了，没来晚了。我收收到了个，叫你开门见，然后那刚开门嘛，对不对？他一见感觉不得了，然后叫我闺女的，那收收个见，叫你开个门见他去，那过了个大浪没，那个东东人啊，过了大白菜个叫我闺女，有啥这个狗屁的，然后就别来叫，吃下门啊，就叫你开，我收开门那个见他。有啥累了姐，或者嘞，有啥都不得有啊顾了。弄啊不必要用啊，看嘛那个咯，顾了去，我给师傅别嘞，这边嘞白胡去看那房弄个姐，那你啊去干，看嘛那不为，不是怕嘛弄不为，你瞧开的怕过，那这边嘞去家嘞，看那房个位过来，你把他个地位嘞，你把他嘞哪里都怕干。แต่พี่แม่ขาสูงใจแล้วคนน้องปอคือชาวบ้านแถวจุฬาธรรมตีกับที่เจ้าเขาขัดเด็กขัดเด็กโดนยิงขัดเด็กนายูขัดเด็กการตีสิลูกอยู่เลยตัวโตตัวมาก่อนหน้าชีเลยเจ้าด่าเขาด่าพูดกูคือสูงใจไปกาลุมากะตีกันอยู่กูไปอ่ะพูดมาก็ใครมาละฉันแม่ตัวโตเขาเป็นหมูจ๋อดิเขาติหมูข้อชอบมากเขาเลยเขาปากแกล้งได้แค่จุ้ยแล้วก็เขาชีวิตติหมูไก่ไปอยากก่อข้าศอกอยากก่ออยากก่อเขาอยากก่อรู้ว่าเจ้าง่ายได้แค่ก็พูดแต่เดี๋ยวก็ยิ่งชีตาวิจิติงตั้งแค่ก็เลยเขาหมูเชียวอยากก่อแบบเขาเข้าแบบได้จุ้ยวิอุท่าเขาพกกระลูกเขาไปคู่ปืนได้แค่จุ้ยง่ายเอาพูดวิฮะยูฮูกูสิเลยเอาก่อนนู้นเขาไปไก่ปืนจิโอเคที่สิปืนแท้ยกแกที่ตัวกันเลยงั้นมาปืนแอทักกูบีบีเผาโนวิโอเยชังหักกันเลยงั้นขับปืนหาเช่าแล้วชูขับปืนแกปืนแท้งั้นลาไปอยู่จีงั้นข้าชูนี่มามาจบโอ้งั้นก็มูงั้นก็มูพัดได้เขาปากแกนี่มาอุปัติกาจบติเคจบแม่โอ้เวลาขัดเลยล็อกข้อปีชาติขัดตาโอ้ชัวงั้นก็มาหอยกูปีตาเลยแกจีติดคือแค่กันเลยเขาปากแก้วติมาจะจุดเดียวแล้วแล้วไม่เงียบเดียวต่อเลยจีอุท่างั้นมาเปิดชิคุปีวิชัวร์โฮอบูติเล่ชกันที่ตั้งนักกีฬาชกันเอาพื้นติเล่เอาเยชิตาวิชิจิมกบกุ้ยอันเป็นคนนักเปล่าแต่กบีท่าโอ้ทุนโอเควิง่ายก็จะเคง่ายจะจะกู้สกาลากุจิมาเฮียมันนอนลูกคอวิแค่ชิตาติลาตาติลูลาตีนิวงานน้องอบุกอติขอลาคุปิจิเวจาเวจิโนเขวิชิฮิเนเวงาข้าเขียวบูจาติขอลากาติเลวิโยจ้าฮ่าฮ่าก็เลยตีปอดิวทีเน่เลยไงเย่เวก็ทีเน่เลยจู่ก็ปีบก็เขวปุบว่าเลยน้องเขวข้าติก็ตีนิวว่าเลยแกเกิดชีวิฮะงามาเปรย์ชีวินิมันนะใจปะโตฮอบชีวิตก็ที่เขาเขาที่ตุลีก็วิธีจะตีนี่ไปตีนี่เท่าไปเท่าดอนี่ดอนี่เนี่ยนับตี
1: anak kah ho cho cha ti yu na ba ni pu ma ku lu noi bi su ma ku bi ho cho cha ti yu na ba she ba te ne ho cho cha ti yu chi she ke ho cho ti pu kho no mo la tha anak kah ho wi ti ke khu mu ne ho wi me shi tho bi zo bi anak kah tho ga bi bi me shi tho bi bi bi o tho bi da me shi ha pu ma ku lu noi bi su ma chi bi อูกออูกึซวิเอตปอลาอูกึแลตะคัมกึชิตอลาเวเตียแฟแพวิเอฮอฟกายเมชิชิยาเอทอปิอานากาทอปิแลปึมาอูกึแลแฟเกแลเมจูเมทาเตเลกะทิตาตายาติเลเคตุวิอูเคติเชเลติญิเคกะไลกะมึจาจิออกามึจาวิเมมะโมเลอิกะกะมึจาวิอูเคยอยาคอ ปะเตเนฮาโอมิฮามิกูโลฮาพอลูฮอเชเลกะเนกะเนกะเนกะเนกะเนกะเนติเลกูซาจิปะเตเนทอมอกะเลฮาพอลูฮอเชเลกะเนกะเนกะเนกะเนติเลกูเปียติยาฮอจิเจเคโตจิปะเตเนกูกะเลกะจอยูอาโดเมมุตคอเลกะจอยีกะจาเดชาโดเลมุตคอเทกูบิคาริโชฮาพอลูจิเลมุเซยูจิเดเลงะเยงะมะเปเอชิฮอปะอูคูมะเลเน งาคูเวอุทากะงานออบุติลาคูโนมะมะคายูมะหายูยันยูโกนอสโซชิวยาอูเลเดปิตาเลโอไคโยจิงาโชยาเตพาชะติโกคอทอฮีตุจออีโยจิอะมะชอมะจะติเลงาวะอึจางาฟุชิเปจางาอะเคติกะกาเวโดเลชอมะชอมะจะติยิมะอึยิมะเวจะมุปุวินิมะจอเวเลอะเลมุโกกะลูกะชิติยูเม
2: กะปะโตอีจะวิโอจิกะกังหะฮึนะเตตะดอลิติกะลิลิกะคะเดชะติตาเลอะชะติเกวนาซาจะเลฮิยูตูจอจะวิอะปูเอติโลเผวิโยเลงะฮึชอยะเลอูวิอีวิมะโกเลชออูชอมูมะโกหะโกยะมะโกคะเควิชอทะทอกะเลงะฮึติกะเลติกะคะเดยอยะดะจอวิโลเม และยันยิมุลากอติปอชิลากะลาติวิออโลติพาจะเคมัยเจติโยกะกะพอนาเลโอกาปิลาเชเวเตกาลิลิทอกาจาเมดอเมเชซาจอซาเลฮาเลดอซากอเลวิออบูออชิติพาเนคือราหุยะเตกาลิลิออคุลุคาเบียกาลาปิออบูจาเม

0: が TIO へにかじままえやこるみやが TIO へにやだまてぐわ
1: คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20 ปีเนื้อที่ประมาณ4 ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2 จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
3: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความ

0: บริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองมันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าเข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
3: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นยอมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปฉีดน้ำให้เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
2: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหา

0: าระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี
1: ้ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณ์จังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพื่อประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
3: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณ15,000ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าหลักที่ว่าเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
2: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจาโรโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
4: ที่สนามฟุตบอลจาโรพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึง1 กันยายน 2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12 ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2 ส่วนสำคัญคือในส่วน200 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า100 ล้านบาทและในส่วน200 ล้านบาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3 ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400 ล้าน200 ล้านแรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึง100,000 กว่าล้านไปแล้วส่วน200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาส้อยปลาเสือปลาแมลงภู่โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้วกรมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกนิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้จะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือหัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบคลุมผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
1: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
9: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการระบุจุดเสี่ยงภัยแล้งน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นตัวอย่างเป็นระบุซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นติดยาพันยางเทียนรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
10: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร ร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
12: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก. 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรมนอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
14: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
13: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
14: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยกู้ภัยของจีนเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพิ ิบัติพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า 65,000 ล้านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกกองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอเวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึงร้อยละ 91.5 ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้ง
15: อยู่ในอันดับ47ของโลก
16: แน่นอนเข้มข้นขึ้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะคะนักหุ่นเป็น10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยนะต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญเพราะว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกอยู่21ขึ้นมาล้อให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2กันได้และที่3ไทย
15: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเสิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
17: ณตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาไทมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
15: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูซุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น 1-3 เกม 7-11 11-7 5-11 และ 11-13 คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Game 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
18: ก็นักหลักก็มีเป็น100 200 110 100เมตร
19: ชายครับผม
18: เพราะว่าแล้วก็ถ้า3เมตรก็ถือว่าหนักพอสมควรครับตั้งแต่100เมตร200เมตรก็ต้องลงอย่างละ3เดียวถือว่าแข็งมากๆก็ต้องตอนนั้นก็ต้องดูสภาพร่างกายนะครับว่า พร้อมกับอีเวนท์ที่4หรือเปล่าครับแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนท์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่าเหมือนเราก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข่งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้เหมือนกันแต่ก็จะไม่กดดันเองครับ
15: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า 1-2 เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลหัววรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟต์เทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟต์บอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีมปริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
20: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรและเวลา 3:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนัง ขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งนอนเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้ กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่น่าลองก็เช่นลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
14: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
14: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
21: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
21: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
20: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนา

0: นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ังหัวชื่นลัว
11: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
13: ที่วิจารวิออกคอลุก
14: อาเชื่อเฮทีเลียเลงโง่
9: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
1: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

那云照飞哦，情哦，烦。

叫法无梦露星啊，在把哦哎呦，见为。

ศรีเจ้าโอ

飘张呗十三八那年得哦南忙甲家哦都出哦

转眼地乌啊，就飘入海，转梦。

ังฆาสามเสาล้างโอเทพจานโอเปาโลตาวเจียวเจีย

做寂寞，哦，都他。

mai vừa chữa ốt dấu chèn ô mê ngô liền.

ayam kunyit zai o jing zu cai lu nian bu hiu Oh.

江路引带走人呐、啊，江。

因乃灭酒埋啊在劫蒙古秋桃南塔

断肠啊过哦呀一哦

koně.

Canzone con

nai pha lu nu hoi nhà.

他组队。

Chào.

0: ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลเพราะว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทธพรมารายงาน
7: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

0: ที่สภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายณัฐพงศ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการทวงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศพร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต. 4 ใน 7 คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายณัฐพงศ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่ทำเนียบเคลมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาเจ้า
2: โอมิชอปเปอร
1: ์มาสุงค่า
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

ิศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติ

0: โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ั่งหัวชื่นลัว
6: โยชายอดอมมือ
7: ลองเพลงเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อยอบผักแก้หลอซาจะผัดโดผัดชิหลอซาบา
10: ที่วิจอบยอบพะโล
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
8: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Come on.

Asia Hua Prohuang, Amsa Abu Lisung, Dotsutua, Pilawonga, Abu Lisung, Pakago, Aisha Dugung, Banyata, Jinmanga, Satani, Wittyu, Kajai, Siang Han.ประเทศจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างายี่เวลาจีโง่มันยาแน่แน่ยังเออฉุ่มโมควันเย่เจมัวติหัวด้วยที่มูลงโง่มันยาหนีโมควันเย่สามโมนาทีเนี่ยควันเย่เฮอนาเนี่ยเจอดูจ้าเชื่อว่าอาวรายการลิสุดมดูจากว่าเหอหญิงกาทะเลนานนั่นละยูติกรรมไม่เท่ากว่าวิทยุไงยี่ระบบยังเหอระบบ AM อาจจะแปลว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหอไงที่ตัวลีฮาชิสโชว่าจูเนียดูละอาทิตย์ท่าวระบบหลายไงฟิสุบุยเพลงไปเหอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลกรัมทะเลหลายอย่างอ่ะ

雪花不拉花花啊阿姆萨阿姆里苏姆多子的话贝拉沃啊阿姆里苏姆巴嘎姑多加盟我们的他这么我当啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้างาอาตีนทาววิทยุว่ามือจะมองงบัญญายี่ระบบยา AM ยี่ครึ่งความถี่งูบัญญาทิตุลิฮาชิตุโชวาจูญาโดลาอาทิตย์ทาววิทยุเลยมังงาชกว่าทาวฟิบัวเฮอไลฟ์สุยังไงยี่เพลงบัญญาสวทจุดเยียเชียงใหม่บูงบัญญาเฮAM เยี่ยบัญญาเฮทิตูลี่ฮาชิตสุโฉทีเลบูญญาเฮทีเลตุยนั่งอ่ะฟิบัวง่ะมามาว่าติดไตรับเฮง่ะอามีติดไตรับชกว่าง่ะทีนี้เฮาโบสุดแพ้โบชกว่าทีเลนี่เกิดง่ะเอาเรกาลิสุงงงไม่เฮง่ะทีนี้มาเฮนี่ฮวาด้วยชกว่าง่ะแน่แน่บ่เฮโฉโมฮวานีจิโมว่าเฮถือฮวาด้วยง่ะทีมูลองบัญญานี่โมฮวานีซาโมทีนี้มาหนีควาด้วยในแนวที่ควาทีมูลที่ควาน่าทีนี้ควาเนี่ยน่าเนี่ยสิทีนี้ที่เรียนตัวจ้าง่ะทีนี้ง่ะที่มาเที่ยวเฮงว่าเฮที่มาปีมากที่สุดตาจินชาวชกอดะอาเมสาริยาตันโนไซเบิร์นเป็นมั้งอ่ะมันก็จะเฮตันโนซีไอบีแบกดองอ่ะย่าเฮที่มาเตือนอีฟลาที่มาสุดจินชาที่เอาไปเช่าบุระเอาชกอดะอามาซากลุ่มมิชาชิงะลาโชมาคาโซติบุมังะยาญาติเบชิงะงอนุญาจามละฮีเทกลุ่มที่ดินตะปูวากว่าชิโซกัตุนโซงะยิจิโซเบนยะอาวลาทุฟลาชิงะอาวลาทุฟลางอมายาลิเบบะเฮอาวลากวายีหมายเลขรหัสOTP มาสูงเบื้องไงยานี่นะผู้บาเลียบุรุษงายาผู้บาเลียบางมันยังกว่ายิบเที่ยวกว่าปีขว้างอ่ะเอาหีที่จะกูยิบคือมีพระเจ้าเบื้องแบบน่ะเอารัฐบาลยาจะกูหลุดจะกูระมอพระเจ้าเบื้องเอามีชาเฮที่เลยฟอมไงยาวิ่งคือยังไงไอทำไมยิบเลียเบื้องเหนือในที่ทุกฝรั่งรู้สึกว่าที่เบื้องในนั้นกว่ายี่ยี่ละห่างอ่ะOTP มายี่ละส่งฟื้นบริษัทงานที่ถึงบางงูไม่ยาในรังวายี่ลายวงอ่ะสุดสุดแพ้ยี่ไม่ยาคือในรังวายี่แอปธนาคารว่าเดี๋ยวนี้กุลินี้ทีลินี้ที่ที่เดินแบบมาใช่ไงอาทิตย์ยิ่งงูปลาเลื่อยไม่ยังงอที่ถึงบางงูไม่ยาคือเอาละยี่ละหาทำไมยี่ตัวละเป็นยังไงละหาที่ OTP มาไงยี่ตัวลองบ่เคยยี่ละส่งฟื้นอีกทำไมบ่เคยฟุบักกูยังมายี่หมายเลขไปโดยไงยี่ละหาเป็นยังไงชอบว่าง่ะมาคือถัดจุดสังอ่ะปีขว้าอ่ะมันซื่อยังไงเอาละทุฟลังยิงอผู้บาดแน่นเลียรู้งอแต่กระทบปนงหนึ่งเจ้าหน้าที่สปกไงที่ภาษีที่บวกกว่าชิ้นเป็นยังภาษีเลียเป็นยังไงทำไมเออเนี่ยชิมเมียกุระเออตัวขยันปีมาจังไงมาสาธิยาเจ้าหน้าที่กรมที่ดีขึ้นไงแน่ผู้บาดเลียเป็นยังอมาเปียกว่าวาวเวงคืนที่ดีก็ลำมาจนบริยาผู้บาดเลียเป็นยังไงไอที่ควายทุฟลังยีอีขอเงาะที่มาเล่และหาโอทีพีมาเดียมาคือดวงของงานมาคือสมมติของงานเปียกว่ามาพัจจุบันคืองานมาคือถักเงาะอาชีกีละหาเดียคืองานวอกข้อมูลส่วนตัวเดียคือถักเงาะมาเสียเงี้ยงบัญญัติกลุ่มมิชาชิงเงาะสมมาคาสุบมาคือโอ้ไงมูลนิยเจ้าหน้าที่กุมารธรรมเบญเฮว่าทุฟรังยิ่งละหัดเดียมาข้อมูลเดียมากุลินี้เจ้าติลินี้เจ้าไงมียาชีมียาจวงมาเฮอัตเนียจานิงว่าชีเฮมาจานิเฮสิสห้าเบญเฮจีจามังนิชฮวานิเฮยิ่งข้อมูลกามาเลบชีกามาเลบชีสู้มังว่าทายิงสุดท้ายเบติงว่ากุดิฮวานิเฮว่ายิ่งละมังฟุบะเฮปเสียดูยังไงสุดเตะยังไงหัวงาที่ขวัญเนี่ยว่าเราทุกอย่างจะไม่ยังเฮอาศัยเฮตะกี้เนี่ยถ้าลบพะงอจัวเฮติดนี่เชื่อเหงอบุเฮมาเสียยามาเฮอะไรสิละทุกงาบุพิมพ์แบบมุมทุกงาอิศเดเบซานีทุฟรานีกุลีเจติลิเจมุนิเนียเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นยังงอในทางกุลีเกอร์โรติลิเกเป็นยังไง
ama sa hen ni pa he ti shi he ke mya ji kho nga a wo chu mo ngo ma ya he a wo yi ka wi do he mo wa na chu mo tu ni pa he a ti shi kho ni ji za ni he fu pa su ke te ma he ke mya nga a ti kho ni shi kho nga a ma la he ti le pi ma he pi ma he be ma nga pi kho a wo chu mo he ri lo nga a wo yi kho ja pa he nga a ma se ni gua ya chu ชุดข้าราชการไงที่ยันหน่วยงานประจำสกวนี่เชื่อกว่านี่เหรอเอาหุ่นเฮล่านี่เหรอกับกุญแจล่ากับตุ้ยล่างอ่ะอันนี้ไม่เอาหุ่นเฮล่าแบบเอาหุ่นเฮล่ายังกับตุ้ยไปเหรอจะว่าสิกลุ่มไม่ได้บัวช่วงไม่ได้บัวไงมุสลิมแบงก์ที่พี่กลุ่มไม่ที่สิทธิ์นี่เอาหุ่นเฮก็ตีไปเหรอที่กลุ่มมูลเป็นยังไงนั่นผมบอกข้อจำมาคือด้วยยังไงอาทิตย์เป็นยังไงของไงมุสลิมเห็นยังไปเหรอล่าช่วงเป็นยังไงอาลิชเหรอยินดังไงผมบอกเพราะว่าเป็นยังไงอาทิตย์เป็นยังไงมาละคือที่เรียกปีมาเอองาปีข้าวหิข้าจ้าโซที่ลงงาเอาชมมุมแบงมาแบงงาหลักชนสกว่าเอาเฮียล้านยี่คือกักกุ้งกักตุยล้านกักกุ้งยี่มาคือไทยเยตะกึงงาปีข้าวสุยาหน่วยงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานและเสียพันละก็คือเอาเฮียพระตุยล้านก็ปัญญายากว่ายี่ถูกด้วยใช่ไงสกว่ายี่ถูกเงาะหมายสามมันก็ชื่อหมายคนบ้านใช่做些哎，他们骂我些哎，他们骂骂我嘛呵，个得了嘛呵，个得了嘛那嘛呵，我一死就个哎，别话呀，我呀土我呀买啥嘛个些呵，买空巴的些，怕得了呵怕骂呵，啊这个对也是慌啊，阿么生意一般呢，土嘛呵又薄呵想那些哎，我呀对土买啥我这你和土的车啊我一口一面嘛土一包和钱那个啊比划我的学派几种我们讲啊嘛和带这里但是第一年啊我学会突然间啊比划我慢慢这么和他要努力啊啊的话那么和我突然间的时候啊那么这个我和突然啥做不和比划呀一土做不呀怕得了呀我和video的啦我给了他呢啊，我一直是去沙拉小黄海边画，但那阿里的十八个礼拜后啊，啊，我去伊拉他做生意，他们会怎么啊？真这样啊？啊，对人家太上太上班去啊？阿妈十八号，佮老师们考试不会哎，去干 call center 咯，管理查起咯啊？有滴小黄人，对人家你托付啦我，付把花什么名啊？阿妈的哩给姐妹学习好不？阿妈去杂毛啊？阿妈十八号，托老师好你们爱哎。我无这次发拉尼，我先拉尼个古尼那个对那么去转啊，啊嘛去咱们去过那么去他妈变嘛去检测那么也一靠木头啊，他们罗塞不关键的，他妈检测发冷啊，啊这边去啊嘛去勒给钱没收工啊，啊嘛去啊对呀啊，拉嘛拉完人啊，啊是也去人家在讲你啊，啊那时候女性嘛在演我，老怕嘛在演啊，是个不去一时我不去女性嘛我。เอาวิเคราะห์มึงกันบ้างมองว่ามันจะมองว่าทายีชกันไงนุพัฒน์นุพัฒน์เกือบมันจะคือสุดท้ายแบงก์วันนุพัฒน์บาสซาลามะคือยิ้มมือสมมูยิ้มเสียสมมูบางไงติโคนิโคซาลามะคือสนาเทียแบงก์คือฟุบาท่าดูยังมาคือตัวเชงไงสุดท้ายแบงก์ไงเธอยิ้มมาสาวไงงอยิ้มมาสาวไงจักรโง่ไงอะไรแบบคืออะไรชื่อคือมาเกลี่ยเกตเฮงไงมาคือแต่จานีแต่สงสัยไม่เชงไงอะชื่อคือของฟรีว่ามันยังคือมาโจงอ่ะอันนี้ยังคือยังคือที่จะที่จะป่าวเฉยๆก็ไงแต่ก็ยังคืออันมันคือสติคือจัวแต่ใจเนี่ยสงสัยไม่ใช่ไงทำไมถึงมาปีมาเจนตัวใช่ไงที่ไปเฉยๆก็ไงมันสักคือนั่นแหละคือมากกว่าที่ขวาเกิดอะไรไงว่าเฉพาะว่าถ้าวิทยุขวานี่นะจ้าสูงไงที่ถ้าไลฟ์สวัสดีสุดละคือขวางไง

0: ชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
6: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน 74 ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาตรักษาภัณฑ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอ

0: ยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Expenditure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
1: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงาน IP Exventure Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มารีรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชา

0: ทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
2: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
7: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
8: วังหัวชื่อลัว
9: ยอชายอดอมมือ
10: ลองเพ่งเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
10: ที่วิจารวิออกพอลูก
11: อาเชื่อเฮอทีเลลิงโอ
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 613 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นความถี่ของเชียงใหม่นะครับสทชเชียงใหม่รายการนี้มีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราก็มีท่านผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนะครับท่านเป็นผู้ควบคุมการผลิตและให้ช่วงเวลานี้ได้ดำเนินรายการอยู่กันในช่วงของหน้าฟ้าหน้าฝนคุณผู้ฟังครับก็เดินทางมาใช้เวลาพอสมควรเนาะก็เป็นโอกาสอันดีคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันเพราะๆยาวๆต้องขอบพระคุณพี่เก่งตั้งเพลงเพราะๆไว้ให้ในช่วงของบ่ายแก่ๆวันเสาร์คุณผู้ฟังครับระหว่างเดินทางก็ฝนตกนะมาถึงสทนี่ตกหนักเลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ตกหนักพรุ่งนี้จะตกหนักกว่านี้นะถ้าดูจากคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นคงต้องฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะริมน้ำริมลำธารนะใกล้กับแนวเขาโดยเฉพาะเขาที่มักจะมีดินสไลด์อยู่บ่อยๆนะที่เราเจออยู่บ่อยก็เส้นทางที่จะไปเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนนะครับจะเป็นทางในส่วนของโซนปลายๆอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็จะเจอดินสไลด์กันอยู่บ่อยๆนะรวมไปถึงบางที่บางแห่งที่อยู่ในเขตที่เรียกว่าอาจจะไกลนะแล้วก็อยู่ที่ภูเขาสูงชันก็มีหลายที่ผมเองเคยไปอย่างเช่นอำเภออมก๋อยอันนี้ก็ถือว่ามีหลายจุดด้วยกันคุณผู้ฟังครับเคยไปติดตามเรื่องของงานชากาแฟนะครับของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเหมือนกับจัดรถที่จะให้เห็นว่าการเชื่อมโยงเรื่องของกาแฟเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ระหว่างทางก็พอสมควรแหละนะไปที่นาเกียนนะอำเภออมก๋อยก็เห็นร่องรอยของดินสไลด์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพื้นที่อย่างนี้โซนอย่างนี้นะครับรวมไปถึงอำเภออื่นๆที่อยู่ในลักษณะภูมิประเทศที่จะคล้ายกันนะก็คือภูเขาสูงชันแล้วก็มีถนนติดกับภูเขาติดแบบไม่มีร่องน้ำระบายเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาปั๊บป่าจะรับน้ำก่อนคือทุกฝั่งแล้วก็น้ำก็ไหลลงมาลงสู่ดินพอลงดินปั๊บก็ดินก็จำทำหน้าที่อุ้มน้ำคือทุกฝั่งพออุ้มน้ำหนักๆเข้าเนี่ยในความเป็นจริงตัวเขาเองเขามีโอกาสที่จะระบายน้ำได้นะแต่คือทุกฟังสังเกตว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าเรนบอมก็คือฝนตกอยู่ที่เดียวผมนึกถึงมันเหมือนกับสภาพที่เรียกว่าเหมือนโลกเรามีม่านหรืออะไรคลุมสักอย่างนะพอในโซนที่ม่านคลุมเนี่ยแล้วจังหวะตรงไหนที่ฝนตกเนี่ยมันเหมือนเป็นช่องโหว่ทีนี้ล่ะฝนจากไหนนักหนาก็ไม่รู้มาเทลงตรงเนี้ยลักษณะอย่างนี้คุณผู้ฟังครับต่อให้เป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงอยู่ที่เดียวจุดเดียวนะ200มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่คุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแถบที่อยู่ในภูเขาที่สูงชันเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรป่าไม้เราเยอะคุณผู้ฟังอย่าได้วางใจนะเมื่อก่อนน่ะไม่เป็นไรจริงๆเพราะว่าฝนไม่เจอภาวะฝนเรนบอมก็คือฝนไม่ได้ตกที่เดียวฝนกระจายนะครับภายใน24ชั่วโมงเนี่ยตกหนักตกยังไงมันก็ไม่ถึง100มิลลิเมตรนะครับใน24ชั่วโมงนะถ้าอย่างเงี้ยป่าที่อุดมสมบูรณ์ยังพอรับไ
แต่ถ้าเกิดว่าตกหนักเป็นถึง200มิลลิเมตรที่เขาเจอกันที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหรือหลายๆที่ที่มีเหตุการณ์อย่างนี้คุณผู้ฟังครับช่วงที่ผมไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายก็ที่อำเภอพญาเมงรายคุณผู้ฟังครับก็เจอแบบนี้นะฝนตกอยู่ที่ทำเลเดียวนะร้อยแก่ๆนะมิลลิเมตรช่วงแค่ข้ามคืนคุณผู้ฟังครับแค่ข้ามคืนสายๆมาเนี่ยน้ำมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บก็คงต้องฝากถึงคุณผู้ฟังหรือพี่น้องที่อยู่ริมลำธารริมห้วยริมภูเขาที่มีดินสไลด์เนี่ยมันสังเกตนะดูให้ดีครับคุณผู้ฟังกลางวันเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ช่วงที่เรากำลังกลางค่ำกลางคืนเรากำลังนอนสบายๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับบอกโอ้โหแบบไม่รู้จะว่ายังไงนะเห็นภาพข่าวนะที่เนปาลที่ทิเบตแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากสื่อคุณผู้ฟังโอ้อันนี้ยิ่งน่ากลัวมากๆเป็นอะไรที่หลังจากที่ติดตามข่าวนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่น้ำแข็งเนี่ยผืนก้อนใหญ่มหึมาเนี่ยหลุดจากภูเขาแล้วตกลงมากระแทกกับผิวดินผิวพื้นเนี่ยแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นน้ำภายในพริบตาแล้วทำให้ดินและน้ำในบริเวณนั้นก็หลอมรวมกันโอ้โหมีเวลาหลังจากที่เขาตกลงมาแล้วเขาเดินทางด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง7นาทีคุณผู้ฟังถึงเป้าหมายก็คือถึงย่านชุมชนอันนี้เราเห็นเนี่ยภาพข่าวแล้วโอ้โหเห็นแล้วบอกอเนจอนาถเราก็น่ากลัวมากน่ากลัวเรื่องธรรมชาติอย่างนี้อันนี้ยังถือว่ายังมองดีก็ยังโชคดีนะที่เขาเกิดช่วงกลางวันคุณผู้ฟังช่วงกลางวันนี้คนที่จะออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ประจำบ้านหรืออยู่ประจำที่จำทางอะไรก็ไม่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนนะทุกคนอยู่ในบ้านหมดคุณผู้ฟังมันจะยิ่งกว่านี้นะครับอันนี้ยังพอเห็นทางเห็นทางหนีทีไล่ว่างั้นเถอะนะครับคุณผู้ฟังหลายคนผมก็เชื่อพอกลางวันเห็นเหตุการณ์นี้ก็วิ่งหนีเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่หมดสิทธิ์เลยคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรใหญ่เกินธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเองจะบอกว่าช่วยกันมันก็ต้องช่วยกันแหละนะช่วยกันเรื่องของปลูกป่าเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้พยายามให้ผืนป่าได้ปกป้องผืนดินนะครับเพื่อผืนดินจะได้อยู่เป็นอุ้มน้ำให้แล้วก็ปล่อยน้ำให้กับลำห้วยลำธารสะสมกลายเป็นน้ำลงสู่ห้วยหนองคลองบึงลงสู่แม่น้ำลงสู่มหาสมุทรให้เป็นวัฏจักรของธรรมชาติแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับวิถีธรรมชาติเองก็ได้เปลี่ยนไปตามการกระทำโดยน้ำมือของมนุษย์คุณผู้ฟังเกิดภาวะเอลนีโญเกิดภาวะฝนเรนบอมเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาถูกดัดแปลนะถูกเปลี่ยนมันก็จะเกิดผลพวงอย่างนี้เราเองที่อยู่กับธรรมชาติที่ต้องอาศัยเขาก็คงต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวจะทำอะไรอย่างไรล่ะที่มันจะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตัวเองนะมันจำเป็นต้องขยับที่อยู่ไม่ให้อยู่ในจุดเสี่ยงไหมนะไม่ได้ไปอยู่ในริมลำธารจนเกินไปไม่ต้องไปอยู่ชิดภูเขาที่แบบเล็งองศาแล้วถ้าสไลด์เมื่อไหร่เนี่ยบ้านไปทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับมันก็คงต้องพิจารณาต้องดูให้ดีนะเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่มีการปรับตัวเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเรานั่นแหละครับจะอยู่ลำบากนะครับก็ฝากเป็นความห่วงใยไปยังคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้ยืนยันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนจะตกหนักพรุ่งนี้หมายถึงวันอาทิตย์นะเพราะว่าวันนี้วันที่จัดรายการก็คือวันเสาร์บ่ายคุณผู้ฟังก็ส่งถึงคุณผู้ฟังทุกท่าน
นะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะช่วงนี้ฝนตกชุกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็ปลูกพืชหลายชนิดนะวันนี้จะขอพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนการพยากรณ์อากาศตรงนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็เพื่อจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมด้านการเกษตรที่ถือว่าเราต้องมีช่องทางเราต้องบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดในการที่ทำการเกษตรแล้วทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีเสียหายน้อยที่สุดเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งครับ

กลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวข่าวสารดีๆคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็อยากจะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังออกสู่ท้องตลาดคุณผู้ฟังครับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ลำไยและก็พลับออกมากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้าผลผลิตสองสิ่งนี้ก็จะค่อยๆลดลงไปนะแต่ว่าถ้าถามว่าใครอยากจะกินพลับใครอยากจะกินลำไยก็ยังพอมีอยู่นะแต่ว่าเดือนหน้านี้จะเหลือน้อยเต็มทีนะครับเราอาจจะต้องดูในท้องตลาดสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของคุณประโยชน์ของพลับเนี่ยหวังว่ายังคงจะจำกันได้นะยังยืนยันว่าพลับบ้านเรากินแล้วอร่อยที่สุดคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนกันนะพูดถึงลำไยผมเองมีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณสุวรรณาได้เจอกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านบอกว่าตอนนี้ท่านเกษียณอายุราชการแล้วก็ไปทำสวนคุณผู้ฟังแล้วปลูกลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวป่าเศร้าคุณผู้ฟังครับเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นพันธุ์กินสดคือลำไยพันธุ์ที่กินอร่อยคือกินสดอร่อยเนี่ยก็มีเบี้ยวเขียวนะพันธุ์แห้วแล้วก็พันธุ์สีชมพูถามว่าอีดอกินได้ไหมกินได้คุณผู้ฟังครับแต่ว่าอร่อยสู้สามพันธุ์นี้ไม่ได้แต่ว่าอีดอมีข้อดีอย่างเดียวครับอบแห้งได้ส่งโรงงานเขาชอบเพราะฉะนั้นภาพรวมของการผลิตลำไยเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรก็มักจะอาศัยที่แบบปลูกง่ายขายง่ายนะแต่บางทีลืมนึกไปคุณผู้ฟังครับลืมนึกไปว่าไอ้คำว่าปลูกง่ายขายง่ายเนี่ยบางทีได้กิโลละ20-30ราคาดีๆนะคุณผู้ฟังครับกิโลละ20-30ราคาไม่ดีก็ตกลงไปอยู่ที่7-8นี่คือราคาลำไยร่วงขึ้นอยู่กับฤดูกาลและภาวะการตลาดแต่ว่าลำไยที่บริโภคสดเนี่ยท่านหัวหน้าสุวรรณาบอกว่าที่ผ่านมาได้กิโลละ70คุณผู้ฟังครับแต่ว่า70ในลักษณะที่เรียกว่าขายสดนะต้องเก็บแบบประณีตดูแลแล้วก็มัดปุ๊กหรือใส่ตะกร้าขาวส่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คุ้มเพราะว่าปลูกก็ไม่ได้ปลูกเยอะคุณผู้ฟังครับปลูกเอาแบบคุณภาพนะตัดแต่งกิ่งให้ต่ำให้เตี้ยให้สั้นดูแลง่ายนะครับผลผลิตก็คงที่เนี่ยแบบนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีช่องทางมีแนวทางที่จะหาโอกาสให้กับตลาดลำหาโอกาสให้กับสินค้าที่ชื่อลำไยเนี่ยท่านที่ปลูกก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้เนาะส่วนมากค้าขายทางเฟซทางเขาเรียกขายทางออนไลน์ก็จริงก็ไม่ยากคุณผู้ฟังครับพ่อแม่หรือตายายก็ปลูกไปให้ลูกให้หลานเปิดเฟซแล้วเขาเรียกว่าไลฟ์สดนะเปิดขายแต่ของต้องดีนะคุณผู้ฟังครับของต้องดีแล้วอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยกันก็คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับมีเรื่องของกล่องนะกล่องผลไม้ที่ไปขอรับที่ประสานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่หรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ใกล้บ้านท่านเนี่ยเขามีกล่องให้ฟรีแล้วเอากล่องนี้ไปใส่ผลไม้ส่งไปรษณีย์ก็ฟรีคุณผู้ฟังครับนี่คือมาตรการที่ภาคส่วนราชการพยายามที่จะช่วยเหลือดูแลกันโดยลักษณะเป็นไปในเรื่องของการบูรณาการนะครับผลไม้อีกตัวหนึ่งนะที่เรียกว่ากำลังออกแล้วเดือนหน้าเนี่ยระหว่าง2เดือนเนี่ยนะครับสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่พีคสุดคุณผู้ฟังอยากจะลิ้มรสรสหวานอร่อยเปลือกร่อนลูกพอดีคำนะครับคำนี้มาในใจเลยก็คือเงาะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่แตงคุณผู้ฟังครับเดือนนี้กับเดือนหน้าถือว่าเป็นเดือนที่มีผลผลิตมากที่สุดแล้วก็ทางเทศบาลตำบลสันมหาพลเนี่ยเขาจะจัดงานเงาะแม่แตงแงะเงาะและของดีอำเภอแม่แตงเนี่ยจะพูดเป็นแงะไปได้เงาะและของดีอำเภอแม่แตงวันที่4 และ 5กันยายนนี้นะที่เทศบาลตำบลสันมหาพลนะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายแล้วแน่นอนครับมีเงาะคุณภาพดีจำหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมงานด้วยนะก็ขอเชิญชวนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะที่
กำลังจะออกสู่ตอนนี้ออกบ้างแล้วล่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองคุณผู้ฟังก็คืออะโวคาโดนะเป็นพืชที่เรียกว่ามีไขมันดีในตัวอะโวคาโดเนี่ยนะครับปลูกมากในหลายๆที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะพื้นที่ปลูกมากกว่าเงาะซะอีกแล้วก็กระจายไปหลายๆอำเภอนะแม่ริมนะแม่แตงเชียงดาวนะครับฝางนะแม่วางจอมทองหางดงนี่คุณผู้ฟังมีทั้งสายพันธุ์พื้นเมืองนะที่ช่วงนี้กำลังออกสู่ท้องตลาดนะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์พันธุ์เบาก็เป็นเช่นบูธ7บูธ8บัคคาเนียพิงเคอร์ตันอย่างเงี้ยแล้วไปช่วงของปลายฤดูนะครับก็คือปลายเดือนตุลาก็จะเป็นพวกแฮสถือว่าเป็นพันธุ์ที่สุดยอดของอะโวคาโดจะออกสู่ท้องตลาดนะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยครับเพื่อให้เกษตรกรไทยเราจะอยู่ได้นะเชิญชวนครับคุณผู้ฟังครับมาพูดคุยถึงเรื่องของโรคพืชที่อาจจะเกิดขึ้นนะพูดถึงเรื่องของอะโวคาโดก็มีเรื่องของโรคอะโวคาโดมาซะเลยนะครับโรคที่สำคัญของอะโวคาโดก็คือโรคจุดดำหรือแอนทรักโนดนะครับก็เตือนผู้ปลูกอะโวคาโดในระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิตนะก็จะเป็นสายพันธุ์อื่นที่ผลผลิตยังไม่ได้ออกตอนนี้นะครับรวมไปถึงที่ให้ผลผลิตแล้วนะก็คาบเกี่ยวกันเลยนะครับทั้ง2เซตเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังให้เตรียมรับมือกับโรคจุดดำหรือแอนทรักโนดในอะโวคาโดเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยมีลักษณะของมีฝนตกนะมีอากาศร้อนมีความชื้นมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็คือเกิดความแปรปรวนแล้วความชื้นสูงความร้อนสูงเนี่ยแล้วก็จะเป็นผลทำให้โรคเนี้ยระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะช่วยกันในส่วนของพี่น้องเกษตรกรก็ต้องสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของคำแนะนำเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็จะต้องกำจัดวัชพืชรอบคนต้นเพื่อลดความชื้นที่จะสะสมแล้วก็หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบอาการของโรคตัดแต่งแล้วก็เก็บส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเชื้อสาเหตุก็ยังอยู่ในเนี้ยนะครับก็เป็นอันตรายอยู่อย่างนี้แล้วถ้าหากว่าพบเริ่มมีอาการระบาดของโรคก็พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะเช่นอะซอลซินทรายบินนะครับ 25% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือเมนโคเซป 80% WP อัตรา50กรัมต่อน้ำ200ลิตรนะครับทุกๆ 7-10 วันนะครับแล้วก็หลังจากเก็บผลผลิตแล้วให้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งแล้วก็ขั้วผลที่ติดอยู่บนต้นนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุของโรคนะพูดถึงภัยของเขาแล้วพูดถึงการป้องกันแล้วบางท่านจะอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วอาการของโรคเนี่ยมันเป็นยังไงโรคจุดดำหรือแอนทรักโนดในอะโวคาโดเนี่ยนะครับลักษณะอาการเนี่ยเราจะพบการเข้าทำลายตั้งแต่ผลเล็กอายุประมาณ2เดือนจนถึงผลใหญ่ทำให้ผลเป็นแผลอาจเป็นผลให้ผลเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำการที่ผลมีรอยแมลงทำลายทำให้ขายไม่ได้ราคาถ้าหากหนอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อบริเวณดังกล่าวเมื่อผ่าผลสุกภายนอกผลเนี่ยจะสังเกตเห็นลักษณะของ อาการของโรคเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่านอกจากมีโรคเรื่องของโรคแมลงแล้วหนอนแล้วเนี่ยก็จะมีผิวนะเป็นแผลจุดดำนะครับคุณผู้ฟังจุดดำที่พอเป็นจุดๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงไหนที่เขาเจอเรื่องของฝนตกชุกๆนะแดดร้อนๆเนี่ยเป็นแผลดำแล้วก็จะขยายออกขยายออกนะอันนี้คือโรคของโรคแอนทรักโนดแล้วก็เอามาบริโภคก็ไม่ได้คุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นโดยเฉพาะในส่วนของผลนะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออกช่วยกันทำลายนะครับ
อีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ฟังเวลาพอจะมีเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของพืชที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ปลูกมากที่อำเภออมก๋อยคุณผู้ฟังก็คือมะเขือเทศนะครับก็คือแมลงหวี่ขาวยาสูบในมะเขือเทศนะครับเนื่องจากในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็ตกหนักบางพื้นที่ก็จะทำให้เกิดการระบาดของแมลงชนิดนี้ได้นะครับก็คือแมลงหวี่ขาวใบยาสูบจริงๆแล้วเป็นหวี่ขาวที่ชอบอยู่ในใบยาสูบแต่พอใบยาสูบไม่มีแล้วตัวเขาเองเขาสามารถที่จะไปกินพืชอื่นได้ต่อนะครับไม่ได้ห้ามเฉพาะว่ากินเฉพาะใบยาสูบนะใบมะเขือเทศเขาก็กินได้คุณผู้ฟังลักษณะของเขาคือตัวอ่อนและตัวทุตัวเต็มวัยเนี่ยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบทำให้ใบงอและเหี่ยวแห้งต้นแคละแก่นนอกจากนั้นยังเป็นพาหะนำโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำก็คือในการป้องกันในการที่จะเจอแล้วต้องกำจัดทันทีก็คือต้องใช้สารยาฆ่าแมลงแล้วล่ะคุณผู้ฟังเพราะถ้าเจอแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะถ้าเจอโดยเฉพาะเจอจำนวนมากๆแต่ถ้าเจอจำนวนน้อยหรือเป็นการป้องกันอาจจะใช้เชื้อราบิวเวอรีนะพ่นทุกๆ7วันเป็นการป้องกันได้เหมือนการโรคแอนแทรกซ์ก็ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มานะหรือเชื้อราตัวนี้นะครับก็สามารถจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเจอสภาพที่มันหนักหน่วงจริงๆเนี่ยก็จะต้องใช้ยาเคมีควบคู่กันนะก็ถือว่าเป็นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานนะในส่วนของแมลงหวี่ขาวยาสูบเนี่ยก็จะใช้ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาเคมีนะครับใช้ไดโนทีฟูแรน 1% GP อัตรา3กรัมต่อหลุมใช้รองก้นหลุมสามารถป้องกันได้ประมาณ25วันหรืออิวิดาโคพริต 10% SL อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือพิโพนิล 5% SC อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับพ่นทุกๆ 7-10 วันในระยะออกดอกนะครับแล้วก็ขออภัยครับพ่นทุกๆ5วันนะครับหลังจากเริ่มออกดอกนะครับแล้วก็พอมะเขือเทศลูกที่เรียกว่าขนาดเลยเท่าหัวมือเนี่ยอันนี้ก็ต้องงดแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับแล้วช่วงนี้เรื่องของโรคแมลงต่างๆก็จะเบาลงนะอันนี้เป็นแนวทางวิธีการที่จะจัดการกันนะครับข้อมูลได้มาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็จะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังอีกเพลงนึงเป็นเพลงส่งท้ายแล้วกันนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ขอเข้ามานะครับเพลง Made in Thailand วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ดูแลการผลิตวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได
6: ้เมื่อเวลาประมาณ 14:30 น.ที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภายในอาคารยังมีสภาพไม่ปลอดภัยและมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและทำให้เกิดการปะทุของเพลิงขึ้นอีกครั้งจึงจำเป็นต้องจำกัดการเข้าพื้นที่และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิพลสันทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับให้คุมเข้มด้านข่าวปลอมเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคาร

0: ามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: โคควา
1: เนียซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปภเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปภพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปภ1186 Line Official @oicconnect คอปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่

0: 5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
4: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ั่งหัวชื่นลัว
6: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตึผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจอบหยอกคอโล
9: อาเชื่อเฮอที่เลี้ยเลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
11: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
10: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

라디오톤 키온

妙出路就庄啊年尾长浪啊。

到那春天的冬分流年路漫漫。

风浪秋风也朦胧难那天哦风啊太近了。

nhà phối ô bà quê ô yang lô yên bia

พวกข้าเนี่ย

สงบายน้ำท่ามงลงเนี่ยตรงโอปินเจโอเจ้าหน้าโลงอาโกมู

叫法无梦露心啊，再把哦哎哟，安见为见命啊，君白，平哦。

อภัยปุญญาคุณโอ๋เสียงฝนตกแปลงคู่เจ้า

Im lặng tàu.

สังสามเสาล้างโอเจ็บจานโอเปาโลตาวเชี่ยวเจ

祖之魔法刀。

降落，引带走Yeah.

0: tuôn yên tai bê chậu mai à rồi chia mong ô châu thầu nam tha quý trang ô chiến à
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็ก อาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: พบว่า
1: น้อจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那王子台豆提酒啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯还能梦
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพ

0: วัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
3: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
4: Van hua shi luo,
5: yo cha yo dong me,
4: long ping ping.
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิโอพะโล
8: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่ว วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
11: สอดใจถอนเนี่ยป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ขอมอและยอดจะขอมอขออยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดสิทธิ์เส้นตรก็รู้เจเดจอจะคอมมออัวจียอหลอนเดก็ตัวมอหลอก็มอใจอยู่ตัวสายอีป้อนเนี่ยหลอป้าก็ตัวหนึ่งมออัวจอสิทธิ์เส้นยอดวันเดเจลุทอจอจอจะคอมมอเนี่ยหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
12: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุดต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุดต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุดต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ียวจงอีจงหนาซึกตีเน่งจางสวดเล่าจนนุ่นสาวนุติเน่งเก่าจั่วลู่หยีลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุนย่างจั่วลิงเร่เก่าเจ้าตู่จาคือกังนุนัวยอมบัวฮอปิกีหย่อนย่างจั่วลิงเร่เก่าย่างตู่จาคือกังปิกีหยอดจั่วหยงนัวหย่อนย่างจั่วเน่งหยงอ้อมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเส่งหังจงซาจอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงเจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่เป้กรมประชาสัมพันธ์ต้วนจื้ออีจงหนาจือกือตีแนงจังสวดเล่าวันเด้งหนัวจะยุดถอยอีจงหนาจือกือตีแนงจังสวดเล่ากือเมงกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่องดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนุนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงจูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้หนัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตานุนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อฮัตาเล้งตือมั่วสูเฉ่งเจ้งกลางจือนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนฉาไม่วิโยฮาตากูชื่อย้อนจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื้อมัวเล้งตือลูใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจเป้สวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จ

0: ซึกือฮอกอัวด็อกเตอร์นายแพทย์สราวุธบุญสุขนิยออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เต่าตะต้วนถั่วตักฮาตาเนาะซัวลุชาวลินโดฮยงออเซงจื้อปัวเจ้าเจียวจั่วหนัวจอนูซึกือเนาะซวนเต่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เต่ารู้สำนักยาและวัสดุเสพติดเต่ามัวจ๋ออย่างซื้อเต่ารู้หัวพอดกือนเจ้าเจียวกลัวชั่วหลวยเย้งไฟฟ้าย่อมมองชวนจวดชวนเต่าห้องปฏิบัติการมันซื้อหาตาจ๋อกลัวหลวยเย้งไฟฟ้าหนัวย่ออีจ๋อกวนชั้นช้าสีจืดจัวเนาะจู่หูรู้พอดมาเนาะชวนเต่าจ๋อกลัวหนัวซื้อหาตามั่วจ๋อสารเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์เจ้าโจโหกือยังเล่นเต่าไปจุดชื่อเจ้าเจ้าแฝงปัวฮันชื่อฮัตตามัวอีจอสารเอโทมิเดสเจ้าโจโหฮ่ามันยอดจัวต่างสุดนัวเจเจ้าต้นแห่งกือปุ๊กอัวเจ้าหลวยเย้งไฟฟ้าหนัวปุ๊กุญญาเจ้าอ้อยอย่างสารหนัวโจโหเจ้าหลวยเย้งไฟฟ้าลอสุยอดเจ้าพอดเครอสุยอดเจ้าหลวยเย้งไฟฟ้าซอมบี้มันโนกุยอดชาเทิงได้กือเจ้าหนุกซื้อดักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัวชวนสวนซื้ออ้อยอย่างสารหนัวมาโยฮาตามัวอ้ออย่างสารหนัวเจ้ามึงเชาโซโหเจ้ากลัวหลวยเย้งไฟฟ้าเอ๊ะเถากือยูนามึงโซโหยูรู้จีมากังชากูอยู่อวดซัวมัวกีปวดซัวดาวเหงยอโซโหยูรู้จีลอซุยอมัวเป็นสึกกือยูอวดซัวยูปวดซูชาต่างฉินดาวตาอ๋อวิโยฮาตาจ้อเอโทมิเดสนึ่งมัวฤทธิ์ยอยูลุงนาจวนดาวยูเลกีอวดปังฮะยูเลกีอวดลังหนูจวนดาวยูรู้ปังหรือกังชาอยู่อวดซัวอยู่นอกังเตาจุดตั้งเลยหนัวซื้อเนื้อหัดเจ๋งมั่วอีจอสารคือโฮอัวเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์เจ้าโจโหฮ่าจอสารหนัวเนื้อมั่วฤทธิ์ยอยัวลูกกระตุ้นระบบประสาทฮักกีอวดกลางหนูยอดซวนดอกอยู่ลูกเปล่ามากังชาอยู่อวดซัวอยู่ลูกเปล่าเนื้ออวดกลางหนูหยวกกีฮ่าอยู่อวดซัวอยู่เสียงกือยัวปล้องใช่ตาหอเอ็นยอดซวนดอกจอหนูจื้อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กู้เตาหามหงจัวจอหนูจื้อหน่วยงานกือเกี่ยวข้องเรามาต่างสุดนัวจอหนูจื้อปุ๊กกู้เตาชาร์จสู้เฮากี้กือยัวตีท้ายฮะกล่าวเต้งเหม่งจอดชั่วมัวเย็นกือยอดโจหูลูกเต้เฉานัวฮะอีจงหน้าจื้อกือตีนิ่งจังสวดเลยยัวจุดเตาปังใช้ยัวยูเต้มีตู้มีหนัวยอดโจหูว่างหูเจ๋ชื่อเซ็งยอดจะมีหนัวกือหยกขวดลูกกือตั้งต่อดองก้าวดอนช่องเตาหอมาสดเลยอยู่เตาจิงฟังตัวรองฮานเนอแต่นู้นัวกูกู้จัวมดจังสูสึกหนัวจะลุดถังคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวซื้อ
1: ไอ้จวนซื้อหนัวจะไปจอกกลางมงกงกี้รอใจอ้วกี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่อลัว
7: ยอชายอดอมมือ
8: ลองผิงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่ง

ดอบปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพิตามาตัดพิออมมาอ่อจนแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: thế ý วิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกระจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปิดปากกระลือปากกระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นเลือดตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออาตัวคนเน้และกระนาหลอเจอบักข้าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อนหนอ
2: I'm gonna go to the hospital. I'm gonna go to the hospital.

Non, de omichope da puve muga pati pupi romose ko pradogna ta po pakwa do ta po pra kelu pra kenyo ko gano ta chega to mu halako khunari le tile nyi nari heto kolosa phele talotat le so votho chiang mai te to nyai no vithiyu kelu lo ko jote ve กี่แม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะอย่าดีเจเสมอจอซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยฮะตุกอดับปูแวซีโซโดล่ะมือคืนนี้เนาะมือคืนนี้เด้อตลุดและตลุดเกมิตุนอปาบะอาทิกิเลจะเกอร์ฮะตุกอดับปูแวดินาโคเนเนเมบาซาเคโดกนาตาสักวิอาเมลือโพธาพว่าโลบาโตโดโตโจโอกอลซาเดียเด้อเซ่นอดิสเลนโทรศัพท์แฮคอเซเจไม่ได้มีบาเลยคอมเมนต์หรอเลยเฟซบุ๊กอะปูเมกเอทิกตอกอะปูเมกเอเซ่แค่เลยหรอเนาะตาสวีคาดาจะกระเทกต่อภาคือดับเบิลแวร์โอเวดาอาเพลเจเลยอะโตโคดเพลเนเมวดาเลสราชิสุวิชานอาตาอามิเลอร์โมแกปับพอเนาะแต่สวีมีเลอร์โมแกปับพอไม่มีเลอร์เจ้าแต่กว่าแต่เวดาเลยแม่เป็นคนจนเนาะเนี่ยไม่กันหนาเลยอาสุอาสาเนี่ยสิ่งยาเราสั่งเล็กแก่พับพอเดสู้เมื่อเต่ามูดิซอลเลอร์อัมมอบะเนาะดิซอลเลอร์เศรษฐกิจพอเพียงตาจันนี่เนาะเด้อเชิญตัวดับเบิ้ลแวร์ปัดโดกันหนาตาพอก็การนี่หรออูดีเลอร์เจอกระแทกกระต่อผ่าดับดื้อแล้วเปลือดดิซอลเลอร์ปลากระยออาซาโอเจเนาะปลากระยอก็มีหัวใจเนาะบัชาซิโลเพื่อกันแลกกันหนาตาสักเวียนตาจะเกิดแฮกเกตโตโดโตโจดับเบิ้ลแวร์บาคคือเลิกกลิซอกก่อนหรอเจ้าเนาะเลิกกรมอุตุนิยมวิทยาอัดอัปลาพระราตขึ้นจอเนี่ยอัลโลวดะคาเคนยาดิสตอเลจะให้บอบบาคือดับเบิ้ลแวร์นี่หรอตาตินิยาอิปาเตอร์ดาลมุโขสักจุดโดสักจุระอาตอนเนาะเวกิแมดดิเนเจเนาะจัดทอเลิกมือบาลอมขอจะเจเซนารีลุนารีทั้งหมดเนี่ยก้าเนาะจูพัดโดเจ้าเลิกมุกอเนี่ยมุกอก่อนเนาะขึ้นเนี่ยจุดละเจเนาะก็ค่อยเลิกมือฮัลโหลมขอในจูดอติลาเจนอดับเบิ้ลแวร์เลอร์ก็เจอโคกับรถลาดิซอลเลอร์ตาก็จอดเชิญขอในปานในเมอมาซาดิแลดิจาแลอัลโลลอซาดิซอลเลอร์ในเต่ามูเลอร์ในตลอดตัดและจะเมตโลบาปตอร์บาจาบาชาอากือกระแวดดิซอลเลอร์อัตตาบาเลอร์อากือโลจานี่หรอนอดินาโคเนอากือเตวดาตลอดตัดและเล่นซีนขอพินิพินิเตวดาแม่เตวดาซีจิบาบาชาเลอร์กือเตวดาเอออำเภอพินิเนาะเวพินิเบาเลือดตาเป็นหลอดดอซะเนาะดิสโซเลอร์แค่นี้เนี่ยตาเรื่องก่อนเนาะติดจ้าทะเลตินิยายเนี่ยวันที่29เลยติเลวันที่2เนาะตาหลอดตัดและอาปูอาตอบาเป็นหลอดเลยมุขกับจูพัดโดดิเนาะเดิมตาคือจอนดาจะเกิดแต่คือดับเบิ้ลแวร์ดินี่หลอดเจอแล้วเลือดตาสวีดิสโซเลอร์ปลาเกินยออาซาโอเจนอนตาการเลือดบาซาเกิดขึ้นโดกันนาตาสเวียนตาเลือดกาคือเดอเกวลาตาเกิดโตเซเนาะจะเกิดซึดแรงขึ้นนาเกวกุยเนาะปลากินยอซาอูเจเนาะขนาดเรากว่าเนาะ

กระเตอร์ลินเนาะตาสวิเลอไทเกอร์เมวดาเลสระตือโพอาตาสวิเนาะตาสวิเลอคิลเปลเดกันนาเพลบดอลเดซิซิซิโยเรกระเตอร์ล่ะเนาะดับเบิลแวร์มุขอโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาแต่เวดาตะโมกว่าดอซาเลอร์ตะโมสิญญาซาเลอร์จะโพโดอันเลทโทตาอัทโมยอมาซาดิเลจาเลอาตาเนื้อตาเมตต์เนื้อตาบัลเลอัมมาลเวดาลิซอจากนี้หมอทอทเวดาละตุกโคตรถือเดบลอเนาะเลทวดาเพเลอร์สนามมวยลอยเคราะห์และเวกีแมเนเดอร์แต่โทรดีบ่ะคอยเขาก่อนชิกแกแต่เชิญต่อเลยตักขี้เราจะเจ้จาถอนเลยคนนารีเนี่ยก็คนนารีมุนาคอนและส่วนแม่ยาปานีเนาะเดอร์จึงเล่ห์กือเฮบ้าเจ๊จึงเล่กว่าดอเจ๊อามิเลน้องฉัดเนาะฉัดเพชรอามามิเลอร์ปัดโทษอ่ะเนี่ยก็ได้เลยฉัดเพชรเนาะเก็บกันย้อนเลยขอบุคีนี่ล่ะเนาะน้องฉัดเดอร์ข้อกว่าจะเกิดแลดโดตากวนตาตากันเลือดตาหมดทีซะเด็กข้อกว่าดอกเลือดจะเฟซบุ๊กอ่ะปวนตาเสจิเนาะเลือดบาคาคือตาก็จอดิสโซเลคเคนีเนจะเลือดข้อกว่าเลือดก็สีสระเตจูเน็ตและปากก็บาปนหลอบดอซาตาชุดตาชาเลตาจูคาตาเชิดต่ออูอาเมียจัดตัวมีบาคาคือเลือดเป็นโจจิเนาะเป็นโจจิเด็กคันเน่แกตาเลือดบาปนหลอบซาทอโบเนาะปากโรคาเสจิเจอเปปอสิลนึกเมียนตาสุดท้ายเห็นเมื่อละปิโจเอบานาบานเออาปูเพลเจเนาะคิมิตมีบาคาคือละตาชุดตาชาเลปะฮัสซอบาที่ที่ละอุทธกะเมและมืดและบวกโคเมเกที่ละอุทธกะที่สละเป็นเดือกขดเดือกเคยเมเกเนาะนะฮัสซอบาที่บานเออาตอบานเออาจิวเจเนาะอาข่าวปะกอละข่าวอาจิวเนาะที่สละก็ดาบาปุหลอดซาเลโรคฉีหนูเนาะโรคฉีหนูเนี่ยให้เปิดถอดแล้วตัดพกขาดดื้อแล้วมีดื้อแล้วจ่าเจาะสามีย่อชุยอะเออะเฉียนตาบาปุหลอดแค่เลยเหรอซื้อเสร็จผ่านเนี่ยเนาะดินาโคนิดะแฮเตกูดับเบิ้ลเนาะบาก็คือเลิกตัดพอดีพกขาดเลิกเกิดแฮนือเลิกเป็นเดือดเป็นหลอดปูเนโอเจแต่จูคาในมุขคนไม่จวนตาเนี่ยดับบอไม่เกตีบอช่วยไม่เกรูไม่เกเนาะแต่บ้านตัวอาจีน่าจีน่าโจเห็นหรือเล่าเป็นเดอปูเน่ยอกกะกี้เจบ่ากว่าชุกกว่าเต็มมุนนอเจนอนหลอกมีหลอกแกหลอกชอดอะไรเลือดเอาแต่มือต่อนอนเซโลกับเมียนตากว่าชุกกว่าเต็มมุนนอบ่าบอลเน่แต่เมตลอดดับบอที่บอชแฉและเห็นหรือชี้สีชี้หมอนที่สี่ยาบ่าดินาโคเน่บ่ากว่าชุกกว่าเต็มสุดคือขี้เลือดหลอกหลอกมีหลอกด่านตาตาตีเลือดอามุนนอเจยานี่จะโตก่อนบ่าบอลเจาะนอนเลือดเจ้าเลือดแมสลาคิดเดียวขี้มือต่อเดี๋ยวคิมต่อบัญชาที่บัญชาอาเฮทอนเลิศเป็นหล่อมีเนี่ยโอ้เลิศถ้าเขาได้มือต่อเนี่ยเนาะอาเฮต้องจากชี้สิชิมหมดแล้วที่สัญญาเจ็บแต่ที่แค่เนี่ยเฮโอโลอยากขลักคือเด็กเขิดขลักเนี่ยเนาะอ่ะหล่อแกเป็นมีเด้อเป็นโพเป็นมาเนี่ยเนาะมีนอเด้อกูอยากก็จะเจอจะโพนี่ค่ะโพอาชีพที่จะต้องป้อนดูดีมีนอเด้อแต่ที่บาทที่บัญชาที่แค่เนี่ยบัญชาอ่ะบาทเลิศเจอจะตัดพ่อมือปะเนาะมีนอบาไว้ดาเอ้ยตะคายอิสลามว่าเนี่ยปกว่าโอ้อัลลอฮ์ออทาเชกาเลติบอชเวนะติบอชเวาอีดาบัชาละเดมาเลยจะละมาเลยจะได้เชตเชกาคือเขียนตาเอ้ยแล้วก็เธอได้ทีนะเอ้ยแล้วก็เธอได้ทีอ้ายกอลูกอฟกาเดี๋ยวเราช็อตตายย่อยละเบียเธอคือเนี่ยนอเดาสีเนี่ยนี่บอตาพกขาที่บอชเชเวนซีมาจากเดออัตชากาเคจีเนาะเดอกูอยากก็จะเจอแล้วติอีบาเลปพ้นมือบาตาบาปพ้นมืออาชีพเหรออัตไม่อีบาเนี่ยจะชมว่าแต่พันนานเนาะเดอบัชาเลจะตาพ้นมือปากเดอประกอบเลยอักเรียบบาเดอรีก็จะเจอมาจากติปีมอเจบ่าวรถดีทอลิโซแลเพนรถดีทอนตามุ่นเนาะจีเนาะบ่าวกุศีบากว่าเชลอบาก็คือเลอ่ะพูดหลอกพูดเตียนตามุ่นหน่อเจ๋อเนาะดินยาโคเนี่ยช้ามุ่นหน่อเจ๋อที่บ่อเฉยเนี่ยเฮ็ดแต่คือดับเวเนาะคือเมเกตที่บ่อเฉยเมเกตจุคาดิซอยเนี่ยบาบลมขดจุที่ดกว่าตาอ่ะฮะคือตลอดตัดเลเลอร์บาก็ดาเลอะอักอุปูแพลตาลอบลีลอบพื้นเจเนี่ยฮะคือและกรีซามาเลมาเกอร์และกวนนี่เลอะเดือปูเนาะสัญญาไว้ดาเลอร์อ่ะปูแพลเนาะมาซะเลยเนี่ยเนาะดินยาโคเนี่ยเฮแต่คือปื้อพอแบบโพเกตัดดีตัดโดเนาะแม่เมลก็สิสระแต่ชื่อเน็ตเลยว่าดาเนี่ยแต่ชุดอัชาเลอร์โรคฉีหนูเนาะแต่ชุดอัชาเลอร์ปากอเลอร์ไข้มาลาเรียไข้เลือดออกปะโจจึเนาะแต่เสริพันธ์นี่บาปหลอดซะอ่ะแลกดอลเลอร์ตาสวีอาเตเวดาตะเลตาสวีสะอุ่นนะสระตือโพดอ่ะเนาะ

à Saviller de Bassi no Dopuve khe kna ve da kna kna de praler male macao disota muta chene ke bat ti bato ba mun no no praler te male macao muda ke ke te ve da disota savi te plei no ta de Bassi te ve da dine ne cha o pi te ve da no ake ake ta le ti ko disole อักโรคาเวดะเนาะที่เห็นเมื่อเลปัมมาบะอเกตะกึมมาเนาะบะก็คือเลปัมมาเลมาเกาตามุตะจ้วยเนาะเดิมมาจากรัฐบาลดิซอลปะดุวะปะแค่นี้เนอะอคอกว่าชวยเกปาเลปะจ้วยตามุตะจ้วยคีเนกว่าชวยเวดะเลดอตึกโลจิอตะเมลดิซอลปลือนะยาบะปะเลออเดอร์กบัดพอและเต้นเหนือแล้วขอป่วนตาทีคอทีคอตะเมดิซอนี่บะเนาะแค่นี้บอมมาเวดะเลปาเลออตามุตะจ้วยดิซอลตึมมาเลมาเก้าบานี่ตากาเลเมบาซาดิซอเลเลกอตามุตาจวยอันตานี่แลออจาซิกว่าคนน่ะเลซิเลควอนตาเซหนอปาแกซับกาปาแขวนตาแลหนอแลตดุตโจมือเลอะอะคุดแลดิซอเลกโตจมาเจนาอุกตอตามุตาจวยหนอบาชาบาตบาเลกคุดแลดิซอเลชนานแลแลกอจานี่หนอบาเตเลแลกอกตามุตาจวยอันตาบาแลตัวโดตัวจุลศาสตร์ได้ยาตัวยาซาบาเลตัวโดตัวจุลศาสตร์ได้ปลาเลอะมาตาบาคือเสร็จผ่านในตับลื้อละพื้นเจนอเดอบาดิโซเลอะพุกในตับลื้อละกับภาษุภาษาเลกอกิตามุตาจวยอันตาเดอตื้อเลอะเต่ามูเกทเอาไว้ดาโอตจิกาเจบานอบาคือกับภาษุภาษาเลกอเจบาชากิหุคีเดอเกิดดิลล์ล่อเต่ามูเดดิลล์ล่ออันนี้เนี่ยโอตจิกาเจอะคอมยูเลปลาเสร็จผ่านเนี่ยมูเนอูเลตกาตกาจีนอบาตินอเนภาษุภาษาเลกอเวดามูเนรัฐบาลเอดอเวดากิละชอเชเวดาบาตบาเลคือตาพี่ตามาคือเตจุเนตเลเลบาคือตาพี่ออกมาออซัวเมญาปาอาอุทอเวดาเซจอนอตาเตจุเนตเลเสริพานีนออะบาชาเดไม่มีเลปามาเลมาเก่ามูเดรัฐบาลเตเวดาบัตเลสุกาเตอหรอเมตโลเมเจเลนิบาปากเกคิดเลยช่วยนอเตเวดานี่เนี่ยลิเนปาจินยอไม่มีเลยกว่าเล่นมาเล่นมาเก่าเวดานี่เนาะกว่าจะเชื่อก็ตอนเล็ดเล็ดละเราดับปูแวร์แต่ใครอีจิบดูจิบโคดับปูแวร์ปูโพแวร์โพก็กะเจอก็แปลกเงินดอลเลอร์ตาสักวีทึบเผื่อคีบเผื่อทั้งหมดนี่เขาก็เดินจะเกิดล็อปพัดหรอซาเดดับปูแวร์ให้เกตุกอลเราซาเลอร์ก่อนเนาะมุขอดับปูแวร์เตเวดาตมุกันหนาซาเลอร์สระคือพอตาทึบเผื่อเดอจะชื่อทอนในเลอร์พาริโลกุมือกันเนาะเนาะมีเวดาเลอร์สระคือพอดเลอร์น้องนาอืสกอเวดะเนาะขอขอดเลอร์แค่กอดเปลือกขอกันหนาเรากว่าก็มีเล่นตากาตาเลยตาสักวีแต่ใครมันก็ตื่นตาเดิมแค่กอดกันเล่นหรือเล่นทาตาตื่นตาเชื่อต่อเลือดตื่นยุ่ยนารีนี่หรอเนาะโอชุดเลยเนาะตุ๊กกอลซันเลิกกอดตาเลือดเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องหรือว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนทั้งเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมวรจักรนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ที่ระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบมีรถอะไรเนี่ยเข้าออกผัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
2: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์ทิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณ

0: หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
2: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์วอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวิร์คคลาส
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

0: ด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
2: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่2ถึง6กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะ อร์ทดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
3: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
1: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราชวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่า ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่ถูกสะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มถูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญา

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไม่โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะ เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงแนบพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อ อริ tha จึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วันณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายัญและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายัญได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพรามเท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริ tha ถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริ tha ผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริ tha เล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริ tha พูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริ tha ทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริ tha มาด้วยแล้วกล่าวว่า จ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่และจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราและพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะ ภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทรทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทรทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตฤชฉวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นท้าวสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ ดุจดังพญานาคโพธิทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวัชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชญาณวชิโรภาสวิลาสธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชรภาวนาพิธานวิปัสสนาภาณทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชรสุนทรพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิระเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

0: ยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมหม่อนไหมโชยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ 4S โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7วัน
4: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ตชด.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาพระราชทานแก่5หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาตชด.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำฟ้างบ้านผาเวียงและบ้านแจลงพัฒนาตำบลปูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงราย นายยศชนัน

0: วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
1: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทางนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ กระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟูกฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีร์กิสสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championshipที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโนอัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิสุกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานโมดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแมคมิลานจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่ 4-11 กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวลิตบุญมาเลิศภูรินัทภูลกำลังวิชาญอินอารามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทอง2แนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAEและเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่115ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
10: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิด เช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
4: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอจิตโทกาไทมิงเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชนิดคือหนูฮือกากาเชวิออคเตอคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชนิดคืองานละหุคอเป้าเชเซมานักขบวนเมวิโยติญิเลเลมหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชนาลิและมเผวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชักขะไกงานคือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองานคือละหุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกันพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาลอนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแก่พอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

Obo da javi yo ya pa ha te pa thoka da javi yo nyo ya cha khlo nga hu te pa ko ga mi la le yo chupa u pa lo che ta vi yo vyo ni ra hu ya ti pha ge ti ge rai ka obo da ja o khlo nga hu o kho ga ko ka da ki che vi tha pa to o lo pe le ti ga li li tha ta u yo ya vi yo o khlo la se cha le yo rai ka obo da ja o khlo ha yu la vi yo me ha vi yo vyo ni ra hu ya kha pho che pha lo che ta vi kha ki phe che le တေရလေလေထောက်ကာကြမဲ့ဒေါ်မဲဇမဲကမဲဟာလေဒေါ်ဆာချေော်လီနာခြေတဲ့ကံကဟွထိုင်မီကောခလိုလဲမူကြီးခေါ်ယာမပူဟိဝိထပါတော်လေငါခွတေရလေလေကံအကြောယခဆဖက်တော်လာဗီအနာအကောတိဖထနိခွတော်ဒါလေော်ဘူဂါကကိတူတေရလေလေကာဇာဝီဒေါ်ဝီချေဝီကျော်ဝီတိတ်ကျလေလေဖော်အာယီယူလဲအရှူယော့တူယော့ယကထခဒဲညာစာဒါကိစိမဲและยันทกาจะได้สอบคโลสเปิดขอนี้ยันนี่แหละฮีฮาปาอกูฮาปาคโลยันนี่นี่ชกอนี้หวานเผวิโยและจะขอนี้ฮีนี่ชกขอมขอฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยาติพาโอเตฮาเลเลวิโอยาฮีนาริควายตาและก้อนาริทักขะไกเตฮาเลเลงาฮือราหุข้อไรกะอบุดะเจ้าคโลตอกเชวิโยอวิโอเนี่ยราหุยาติพาติเกราหุข้อพอนาแล้วเนี่ยฮือราหุชอเจทาโอกาปิดะไอแพวิโยและอย่าเพื่อฮาติปอทกายูเวลาตาวิโอรอติพาไล่รอจอตาวิโยอวิโอเนี่ยราหุยาติอาเลเลกาโอคือเปิดตาแล้วโอเลมือทักขะไกติเกราหุข้อพอนาแล้วเนี่ยฮือราหุชอเจทาโอกาปิดะไอแพวิโยแม่ดาวิซาตาออลอติพาอยู่เวลาแรงอะคือราหุยาติพาทะทุลกาวิโยจะได้คือกรรมการมีไฟฟ้าพอยุหุจิดาเลอจิชิปุวิจิแมกาลาตุเวซอเตฮาปาโกฮาปาวิออยาโคโลงาคือยากาโคโลเยเชเวียมีดาไฟฟ้าตีหน่วยวิออโคโลเซบะฮิชคอซาตาออโคโลเจติลือตุโยเจออลอโกเตยาแรงอะคือออมูเวียมีดาบาตุเวียมีเดติพากายากอคู่เวียมีพุติพางาคือมียาเกียวมาปอโวโจเจจราปะตอขยเยชเยกากาลาตุเวกอฮาปาวิออยาแลอามีดาไฟฟ้าอพุติภากะคือเวติภายอยะลักิตุโยจิเมเลเคโกติเยเวะเลติหน่วยวิออคโลเซบะฮิชคอซาตาเจยาคาทกะเลเยมาลโกปึมาตุโลเมเลยาคามาเยมาลโกมาปึมาวิโยเฮโกงาคือโอลอเลยากาความีดาไฟฟ้าเยเวเลติฮาปาวิอาญิฮานุยอลุมาเกเวลโกอามีดาไฟฟ้าพุพอวิโลเมติหน่วยวิโอคโลเสบะเจเคเตเลเลงาฮือยากาคโลอามีดาไฟฟ้าเยเวติฮาปาเวียญีฮาเตตาแลออฮานุยอคโลลโกอามีไฟฟ้าพูกาคือเวติหน่วยวิโอออบะติชงาซาตาเจและเลออฮานุยอคโลเยไตวิโลโกเลออบะเสชงาซาตาจิเมอามีไฟฟ้าเยปึมาลโกอามีพูกาคะวิโลเมเรียกให้กงอ่ะคือมาเยปือมาแล้วก็มีพวกกะปอวิโลเรียกให้กงอ่ะคือมีพวกเตฮาปาเตฮาปากะคือกะมามาวินะอลอกุมีพวกปอวิเตแขทะกะเยวิทะปะตอเรียกกงอ่ะคือราหุยาเรียกกะโคโลมีดาไฟฟ้าเยเชเวคะคิเพเชลินะเรียกเตผาผาแล้วก็เรียกกะรถไฟฟ้าเรียกอ่ะเรียกกะรถไฟฟ้าเยวิแล้วก็มีขะจ่อยปือมาวิโยอลอกุกะนะมามาเกอนะเรียกขอมีอัจฉะวิทะปะตอเรียกว่าเยมากูปืมาเวเลอพุกะเวทปาตออยากค่ะสอยเยไปเยปื้อแล้วมาเยมาลอกูอามีพุติภากะปอวิโลแม่เรียกให้กดชเวลาค่ะปุยกะเลก็หาปาซอติหาปาวิออคโลตากิตุโยเจอามีพุอาจะกอปอลาวิชอเตยานาเลงาฮือออมูเวอามีบาตุเวยากอคูสเวอามีพุติภามียากเกียวมาปอวอเจปุลาเวอยาทะลอกอมมียากเกอปอวอวิจิโกมาอโมเวยากอคูเวียมีไฟฟ้าบาวิติภากะเรียกให้กัวมาเวงาหึมมียาแลมาชิมาจอเวนาเลยาคาโกดะโกเกแลออนาเลจะติคือกากาเวแลกายากอโคโลอโมเวียมีบาเวชะติภากะมียากเกโลปอวอเวตะโกแลซาตาตอลาวิโยยาคาจุยารัฐบาลจะเคมาติโจเจเฮกัวอโมเวียมีมีเวียมีบาเวกายากอคูเราโก้ติปติมีวิฟติภัยเยเลอามีผู้คือไกตุโยเจเคโกแลเรียกก็ฮาปาวิออยาตาเลอุสพอลโก้นี่คือเยคอเยาวิอามีผู้คาสเจติงาคือกักไกตุโยลิชกาก็ฮาปาวิออยาโคโลงาคืออามีผู้ติภาก็ปอยาลาตุโยเจก็วิออลอสตาติภายูเวลาเลงาคือราหุยาติภาทัชลาวิโยแม่

อเวียนีรหุยติเผาจาเวดอเวียคอลูสติตะจิแมเลียอลอกวอจิติคือเวียยางาคือสาตาติผากากากาโมวิแลจิเลียอลิทุริยติแกปอจาปอดอวิทัปปะตอมานอมาเทติเลมุยวิจิแมเจเลลีมัวกุฏิพ่อเจโกมาลีฮอคาปาสางาชิงาของกาวิจิแมมุซอนาทาชอลียอบียาดอวิเจโกมาเรียบียดอปือเฮเลกาติปอทุเรียสเลติสเวียละเคยโยจับปือเจ้าก็มาจับปือขอนอมานอมาเทติเลมุยวิเจเคติเลกู้ภัยกาลาเลียวยานะเชียวกุยวินะเรียกกว่ามอสลากุติผาชานี้แต่นี้แล้วก็มอวิเลยอตุขอเชอเลมาเลอานากะแพวิเจก็มาเลี้ยวหนอในคอลมาเลอานากะจอวิโรเจเคติแล้วยอเลียบียแล้วทุเรียติแกปอจาวิทัปปะโตมานอมาเทติเลมุยวิโรเจเฮโกเลมอสลากุโควินะไอกอฮอลเลอทุเรียติผาชอติแกตาปอจ้าก็เวลีเบียดอกก็ทุเรียตาก็จ้าทุเรียเจ้าก็เบียตาดอกก็เวลีสลาก็เวลีติเกจามาแผ่ก็เวเบียเจติไมลีทุเรียชอยสื่อน้ำอารมณ์ติผ่าเกี่ยวกับติเกตาตาจ้าก็เวลีตาดอกก็เวลีเฮกว่าสารือเลกาลีทุเรียชอชอจาวิทัปปะโตชอจาวิขนุกัดติเกตาปอจ้าก็เวน่าเลยอลากัวทุเรียเฉลี่ยอชุกาจออชุกาอาจอมาเลียวคาร์โบไฮเดรตกาจอเลียวฮอวิออซากาจอวิจิแมเรียกแขกว่างาคือจามาจาวิทยาธาคือว่ามือกาออสคอลูลามาวิทัปปะตอฮอวิออซากาติตาวิเจเฮโกเบียมาโกลิจเตปากาลีฮอวิออซาจอวิทัปปะตอติเกปอดอเปียกงาคือออตุโคโลกาติฮอตะลาแลลีงาคือออตุโคโลอิกะมาหลอวิจเคติผาแผเลออเลมือเราโกเนคือออตุกะสลาวิจิแมเฮโกเลงาคือมานอมาแทมุยแลนาวิจเคติผาลาจระฮะแผลาวิลโกสายด่วนฉุกเฉินโควินาเตขอก็ชวิตาทูปีแผ่วิโยลีนาวิชอตาหากากาเลนาเชยอหากกายวิลโกเลสจอกามากาสวินะเลยักขโนหือนาเชยอนาวิชอหามาโกไกกาวิลโกมาสจอกากาสลาวิเลชราปะตองาหือยักขโคเลชอเลมมานอมาเทเตเลมุยวิลโกเตขอก็ชวิะหาทูปีเลปุขโนมานอมาเทมุเลปัสสาวิลโกเลียปูเวก้ากะก็ก็เลวีที่คัสติผาพื้นเลอรีออตุคอฮอวิออซาฮาฮาตอลากาตัวปูนะเลนี่คืออาปูเวก้ากะกวยกอเตียวฮะเชจจิเจเลชอมานอมาเทติเลมัวลากูนะเลเฮกโนลาลอกูนะอีกะชมามาคาเดดอกจิเจออตุคอฮอวิออซาฮาฮาตอยตัวปูลีกะมาเฉยดอกจิจิแมชอยะชอเลออตุคอลุยกะลูจาวิโยนี่คือออตุคอลุกะติเชวิออโคคาติผากะมาวิเลอีกะถาเยเชวิโยเฮกงาฮือออตินิมาจักกะเชกาวิเลียยักค่าอีกะชอลิมาดอรกโกเชมากะแม่ลีกะแลชอยาวิอาสะเพวิโยเลียเฮกงาฮืออีกะติผากะคาเดกะดอวิโยและอายิอจาวิคาเดนอแม่เลียจดอวิลโกทุเรียตาจาเลียทุเรียจาวิลโกจตาดอเบียตาดอแม่ลีงาฮือออตุคโลฮอวิออซาตะจาลาโกมานอมาเทเตเลมุยและเลียปัสลาแม่แต่ก็แลเลียวิออเนราหุยาติกาลิเลถาจาวิดอวิพอสติปิลาวิโยแม่และอย่าเพิ่งหาติปอทกาศิลากาลาตุเวอโรสัตตาติผาจะเคยใหม่เจดีโยแม่ลุลาและกากาพนาเลียโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาโอบูจาแม่ติกาลิเลสแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลโดซาปิโอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แปะเจี๋ย
7: ใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินผ่อน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
8: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเรนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องและในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยม4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนนนท์ย่าคาหนองสะวิทยาคมโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองกลางวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแซงเพื่อติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างทั่วถึงสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิ

0: 六个采用大车的吗哎哟阿妈有米红表呢台米红个度阿卡车子个度你个你老买爱的车你唔头米呢你妈老婆买爱的车呀特米呢阿弟妈就玩那路阿勇你哥呢有有不呢吗一呢阿勇妈都阿弟呢我爷呢你会打我的六米呢你妈女嫂呢我做做一个呢阿弟妈就玩那路阿勇你妈老婆有做那路你哥呢有有不错呢吗那妈阿考车子有啊那路
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: HIV นั่งก็อโมซาดือหอโรคเอดนั่งเดืองก็สปสชนั่งก็ลาซาเผือหอเนาะชอบบานเอือแม่นั่งจีนยาและหนูข้อมมังไผ่เอือดือยอหอบัตทองจุ่มยากาสีชิหอเนาะตาบอจาลิเนาะแม่หนูบริการอากาหอลาซาเนาะแม่สีชิหงเอ HIV อโมอุน่าชอบชิดัวนักก็อามอจำยาอุจาบิเออตามาเบียเจนีลาซาเมชิจาลาคุยชิมาบิโกยาหอบิเออเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาบิออบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาไปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาเตซุมนิซุมโยกานาลูก็ดูเมเด
4: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
5: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่วงหางละหาเชื่อกับปัจจการเนื้อดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกำมังขากาไก่กูยาวอายุยูโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ่อนน่ะนากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยางาอายุยูนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสี่วือและงายีนิ้ว
6: มาเจอกันยาวันที่ชายมี
7: โอ้โบดะเจ้า
8: โอ้ไม่ชอบเปอร์
7: เหมือนสุนค่า
8: บอกว่า
7: เนาะจง
0: โอ้ดูทำไม
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจอบยอคอโล
5: อาเชื่อเฮอทีเลลิโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วม
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่ง

0: เวลาเย็นยูก็เนี่ยตอนอาจจะกาเจเลมทากาเลยไอ้ด้านเนี่ยมาเย็นยูติกานาอยู่เย่เย่คนนี้เย่เย่ยามีไอจูพูดอะไรมาดังล่าแล้วก็มาไอยามีไอจูพูดอะไรดังล่าไงอยู่หาอยู่อยู่ยังเลยมาเลยไอ้ด้านเนี่ยมาเย็นยูติโควิดนาดามาเย็นยูฮังกับไปไอ้ด้านเลมดินาลอยเย็นยูจีอยู่หาอาจจีพูดอะไรรู้รอกับพูดอะไรยังไงกระเป๋าคุโรทิมเลมทาเลงไงเย็นยังอยู่หามันนี่มาดูร่างไงรู้ร่างไงจ้าเลยลอยเย็นยูกระเป๋าหน้าอยู่จีน่าไงเย็นยังชีจีเลมทานเนี่ยยังไงอยู่หากระทุยเลยเลยอาจจีพูดอะไรสารังไงคนนี้จะโตเลยกับพูดอะไรก็จะโตเลยก็ไปกระเป๋าหน้าอยู่จีน่าเลมทาลอยเย็นยูเบเบเนี่ยจะได้ลิมาเย็นยูชีจีเลมทาเองไงเย็นยูเบเบหน้าอยู่หาเอกสารพูดอะไรไงเนี่ยแบบประชาชนผู้หลังอะไรเอกสารถอดทานในรอยเงี้ยอยู่ห้าเอกสารเลยมาอยู่ห้ามดูเอกสารเลยน่าหนีจิตจินาคนนี้ยากาผู้หลังอะไรเงี้ยวันนักอยากพะลุงอยากพะลาผู้หลังรอยเงี้ยที่ปนามินานากาอยากร้านแผลเลยตุลุ่ยหื้อดึงอะไรเงี้ยภาษาเตอร์ผู้หลังรอยเงี้ยต้องถ่ายงาน่าซุ่มทิมนักคนนี้ที่จู่อยู่ห้าดูจีเลยที่จ่าเลยรอยเงี้ยที่ขวดเลยงาล้อจิตจินาคนนี้อยู่ห้าจันนี่กาผู้หลังรอยอยู่ห้าเมรังเงี้ยนี่ล่ะก็พูดอะไรอย่างนี้นับบุญนับผงคนนี้ดองยังไม่เจออย่างนี้น่าอยู่อาชมันเนี่ยเสียลูกอบแห้งเลยจังอะไรอย่างนี้ว่าเสียลูกคือคนนี้เลยมันยังไม่เจองานจิตจินาคนนี้อายุมานั่นเครื่องมือศึกษาแล้วงานอะไรอย่างนี้นักการพูดอะไรงานเนี่ยนั่นผู้จีนักการพูดอะไรพะวุเบนพูดอะไรเนี่ยนักการเลยเบตัลิชาดูอะไรอย่างนี้น่าสายคนนี้เลยมันถ่ายแล้วงานอย่างนี้น่ากลุ่มทิมนะคนนี้พัฒนาเจออย่างนี้พัฒนาเออพัฒนาเสียกูรู้เลยมันถ่ายเนี่ยกูรู้ต้องถ่ายแรงอ่ะสี่ทิมนะคนนี้สิได้เธอเงินสดแรงอ่ะอย่างเงี้ยสิได้อยู่ฮะกูรู้เลยมึงถ่ายรอยอย่างเงี้ยที่เดินนั่นกับนักการพูดละเนี่ยกึ่งอ่ะเนี่ยตัวนี้นักการพูดละมาเกินนี่รอยอย่างเงี้ยที่การนั่นนักการพูดละอีตัวนี้พูดละมาอยู่ยังไงจ้าและสิได้เงินสดเธอรัวจีรอยอย่างเงี้ยอยู่ฮะสิได้อยู่ฮะหลังเออเธอรอยอย่างเงี้ยเขาก็ที่รู้มึงอ่ะเจียจื้อเลยมึงถ่ายแรงอ่ะอย่างเงี้ยน่าเย่มทิมนะคนนี้เพียงเธออยู่ฮะดูเธอที่ข้อนี้ข้อลาแล้วตัวดองถ่ายเจตนาอับเบย์บาบาและที่ข้างและลอยอันยิวเวทีมนาคนนี้ปิลีผู้ละมิเช่ผู้ละมูจิอาจาผู้ละลอยอันยิวที่ปอนาบุชังผู้ละสังเอมาดัลินยังเอจว่าอาจารย์กัตโตเนที่อาเบเบลีดาวผู้ละไงอย่างนี้น่าเชื่อทีมนาคนนี้ยมีบุนาคนนี้พนมูพนมัยผู้ละกูอยากเล่นทางงานเนยฮะยจินาวยกายอินาคนนี้เมยูดะขอผู้ละเธอมือพะเล่มทานเราพะเจยติตี้เลยเธอลอยอย่างนี้พะนามัยเธอคนนี้อบูดนะอีเลยนะคนนี้อเมียฮืออันนี้มาอเมียเอเลมาสิเนี่ยเมียเล่มทามัยอย่างนี้เธอมีเนยฮันโลจีอาเจอย่างนี้กาผู้ละอีกอบชังผู้ละอีคนนี้เข้าไข่ผู้ละอีคนนี้หัวยางผู้ละอีคนนี้เฮกูรู้ลุล้านจะต่อเลยไปทอยหุ่นยูเนชนะคนนี้มังกางาเลยงาอย่างนี้คือคนนี้ยฮันเล่มทานเรากระเป๋ากูรู้เล่มทานเนกระเป๋าไหนสันนิโลกับเอาไงยันยาอยู่ฮะยจินาก้าอังกูจิงาลากุทุยเทล่าคนนี้จะต่อเลยฮึเนเจลอยยันยูฮึคนนี้ยมือจิเมียจะกันเรามายันยูลอยยันยูกันตานาอินยูจีคนนี้จนน้องเมียวันเสาร์มีเนลอยยันยูแล้วโดยผู้ละแล้วจะอังถ้าเขาโดยผู้ละเอาไงบันเนกรู้จะถ้าพอดันเนมายันยูติกรู้น่าดามายันยู
1: ไอ้ยจิมาจิล่ะงาคุเดลาเดลเอ็งอลอดิอาคับบลาสิโลบลาสิทีอาทิกาโจน่าทีอาทิเจียยนโยกาโจขอล้ออะขออดิอาคาจากาโจขอคุตุลาตุน่าโยทิกาตุนเมเทอล้อน่าดอลาอุลาตาฮือบึกเกอร์งาเลน่าทิดาทอนลาโจลาเวลาเลเบอร์ฮือล้อน่างากะฮูกี่มาพี่มาเดือดเผื่อบนเนค่ะเอ๋อรัวเอเดดามาเถอะหรอบลาสิหรอเฮียเสียคุชคุชน่าจะชอบละเลเอเฮงาฮาสิญลังเงินยังว่าเหรอคุชมตาเชน่าจะชอบละยูลามตาเชน่าอุบละเอคุชอุ้งเครื่องดีอีหมอดูละหมอดูอับบุขออีอะไรอยากคนละเออน่าคุชอุจเนี่ยน่าขุ่นละเดือดหรอกระทั่งพัดลมน่าขุ่นชีหกขุ่นมีโยกขาล่วงเงยรังชาเล่น่าถึงมีอาคาดีอาคาญิบลาสีเดียวเนี่ยเด็กขาเหลือแม่กะหูชมหมอกล้อหรอ ayo jia yo so je bonga yo ha balasi yo ha lo temie nga di aka balasi tipo eda mate lo khushi khushi gela bezo chango alo chela gonla le dele nga hangale na lo na gonla chola yola xie na ye jola thongla thongla xia sa sa mate lo temie ne he la kwe tiga tiga ha jo jo chale nya pe bong ha chi ma phi ma de ko to me mi lo he ho yo ga na yo ha po pyo yo ha yo di di le e o ne yong da yo me nga lo ma tho lung de ma tho lung tho lung de tho lung le mi lo de zo si che la na be zo si yo ji tho la e na za zi hu zi de mo nya le lo ka mi so m la na nga ya ye um le le le e jala ma lo ga hu tso ma lo na te mie hu ti za ti hu ti ho la da ye ye wa na che ka si ye be la na che ka do yu lo mo lo ge be la ma te lo
2: nga sa pa sa jo apo sho fo ti lo da mo po apo la ja pa ma ga ha ko ko e de ne ako ko si do le ja ma signala nga ti ki na hon ne do na khamen ge do ka thong nin ya ka ma ha le ti ga tu a ko ko e de ko shi do le na ne po ne pa hu ne ka ku ne to se la ta na yo ba no yo ha la yo ha ma e u ga yi a ni de ma e cho de ma e kia kia ya po ya di ya ja ne ya ya tu ya ja so di ne ke ko di yo ha ga de te ma ne a cho ga de ko ne mo yo ha ga de ko ya ne ni ne ne he ma ki kwa ki nwa ma ki ko ho ni ya ja ne ya ja tu na tu lo mi a le si nya la ne de ya nga ki ja ki ga pa ke sa le na Domine, Kana, Abia Hale, who did not want only Shale, who was shop on the car. Is it you? You should that. How was she doing? The Pam Guinea. You have me so you are your car. You don't know to put it. Elena, La Amada, Amada, Amada, Amada, Amada, Amada, Amada, Amada, ever since the night, Then ya de me, who's ya de me, who am I, you are a lot, you have to go. Yo xi xiang bu ge ni yo cha ge ya la ji biao ji wo zao da ji ma jia di hamo do la mje sa do la khoi go ho za ta tsa hamo do mu ho ta tsa du chi bu tsa do te bu ma za mo i na shi ma ngu ma lo ma do nya i na ka te me ha do mo no ka ha za no ka te ya ge ne su mi ne su sha po ya le ge yo po na ya shan ne yo po na ya shan so ma mu e na ma mu a ma cha e na ma cha cha mu ne la ma ngu ye cha jo ne la cha le yo ha cha la ni so la ko ni bo bi bi je so ja so a cho a bu la he de ji cho cho ni ni mu la ju dia ju la ni la ya cho ma yo a la e ho ni ha ni ni ni pu ni pa hu ne ni ni de ga ma ya ni da ya ji ni ko a ye mu ye ji ha ja ja a de mi thu lo la ko de ga ji nya le ni sha so ha de sanya na din yo ha mo to te mu na yo ha na mu na ya ni ko la ko te mu na ko to ko che to to mu na ma de sanya na yo ha ni ko la ko ya ja yo ha pu ko yo ja yo ha mo ko yo jo sa le ti la la so mi ne de sa ti wa ni sa to ho wu do ne ko te bi na ye de de ta sa ne ne ta ko so so ko do ja ma ne sanya na din ki ti ha ma ne sanya di cho lang a ma hu chan ya la ji ni yo ha yo ha ma bi ko a cho bi le a cho ma bi yo ha bi lang a ko su su ko to yang a le ni ni ko ni pu ni ta ni ni da to da ga ko ma e lo ti ne pu ti ma e ko ti ma e yo ha lo ni pu ni pa o wa ko lu bi ni na mo nya le a ho ko zu zu ne ko shi do le lo ni pu ni pa o ya le ma un le ma sha le ji ma ja ji bu un le nga la ji bu ma un le ji bu un cha nga la ji bu ma un cha le mu la ja la ja ge ra ko ni le un le sha le un bo sha bo un sha bo ji ni ji no mu la ja la nga cho su ta de a ji le ma le na ji ma ka ma ma zo na ji ma si nya ji le a le ji le ju to pa pa ji bo to ele ki pou ba nga ti pou ba pou le nga ti pou ma la le e ka to mo to ta ja la e o ni a cho so ta de ni nga ni ni ja la ki ele ta le to ta la le ka ka ki ni ko mo nya le ni ni ge ma lo ni o
3: mo mi an mi an no e la nga mo ta mi
2: an lo la ku ka ne la lo wo de ya ti ga nga lo ngo ho mo ho sa ho ma sa le na ji ma e ya mi an e o ni ni ga ma ho nga ni pa ta ta la sa ya lo ma sa ya lo le no ji shen di ho ma ne ni ni ga ma ma pa do ta ga so de na ge ni to to de ne ni ni ni tu ga ma ma to ga ma ge ya bu to lo la ke ga na ha ne yo de cha lo de ka le yo yo yo yo wo wo yo sa sa de ma le a ji a ni a wo la e de ji ni to lo e ga mo le
0: lo ya nyu ga pa do e bua ja tha ga ya nyi ko ni na byo du lo ya nyu he ga ne ta na nge ba la chu chu nge ya ju lo ju lo cha le pa phon da ne ma ya nyu ga pa ya ma je la lo ya nyu ga ko ni nyu chi ko ne ya ji ku la me nga ko ni yo phon na gu lo ya khu me ya nyu ya nyi le o ma yu ka ni ga ne wo la ne che la ku ni ti ko lo ju da ne la lo ya nyu nga ko ni yo phon na gu lo khu ma ya nyu ako ni ga ne ta na go ma ga la ma du tha ma
4: ina ga thu la ne la ji ho a du ma ga la mya e le

想啊，一出马苏马啊你谁有出你妈妈苏马啊你出

0: 라주 패자 저승에 마음이 세세
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรสัญญาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี้
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
9: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาลที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ผ่านโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
2: รัฐอุตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันคาวชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่าทางการรัฐอุตราขันสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทาน้ำแข็งและทะเลสาบทาน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทาน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตอย่างน้อย600รายทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าทานน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังละลายอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงาน

0: อัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
4: วังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือ
6: ลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกพอลูก
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่

0: ที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเร้าก
3: ็ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
3: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1 3

0: bờ xuống biển nông phương yên thỏm hoa khẩu của cô google ca thuốc cánh tiền ở đoàn cản hung bội xỉnh sống và thoa kênh mạch than thả na có cấp sự khảo thi xám crom prasha sampan bướn bội xỉnh ổng tỷ sĩ xếp cầu xén tăng prasha sampan ứng trang can viên kênh mạch hà xuân nương xuân xuân mai phân cấp sự xuân hà xám sống chết hốc xuân xuân chết khả hộp thuốc trong cản đăng kháo yên mô kháo nôn xế đoàn đả nơi văn mưa này có thường ma nơi văn sáu thi sao cầu lớn thuần bẹt song hình bài sao hốc biển lớn cầu loảng nừng khẩm hộp thuốc trong cản thế này mưa này có để mi ba đang phiên quam bản cầu phạc đoàn yên chú thường viên ông hóa kháo sao cầu เลือนแปดต่อถึงวันที่สองเลือนเก่าโฟนในตุ๊กน้ำหลายหลายพื้นที่ให้ฟังกันไว้จอมเกี่ยวกับไปลองเราให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าเจ้าในกอนูแค้นหรือเลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะลุ่มลาไปด้วยถึงไปหรือพี่น้องเขาจอมค่ะเนาะกูก็กูก้นค่ะเมื่อในกอได้หางแหนมาฝากตอนจะถึงพี่น้องขอเพียงความปั่นเก่าแค่เราไปมุมมองปั่นแห้งใหญ่น้ำเสกัมค่ะ
1: ความกวนปฏิญญาณเปลี่ยนวันใจจันเมืองหายใหญ่เฮ้ยโตนี่ด้วยรูปเปลี่ยนทีก็เลยเปลี่ยนไผ่ละล้อที่สามก้าวหวันปีจันนี่ป้องหัวสักการ์ทูลยามจุ่ยเหลียวนี่สายหางหลีหางเราปีเจ้าฉันกระซำจะไรผ่ามือปีเปลี่ยนมาลูกถ้ามันน้องอ่อนปีจำรัดจูที่สัวย่อยพุงวันปวงปวกไว้ซาเหี่ยวใจปีหลวงก็ซุ่มหน้าจอนปีลูนอติปืน
2: น
1: ้
2: อง
1: อะ
2: ไรทำบุญกันเนอะ
1: เนเนลี่เอาปั้นคำคุณลองซุ่มอาลุงน้องยิงปิดอีกคำตาวันนั้นใจที่จวงชาวเล่ย์โย่ปฏิชั่วเราเลยการคนข่าวข่าวออกาตินกาการต้องเฮาจำติดทุกลุงกุยกาความมันน้องยิงปีหมวกใครติ้นมำปล่อยปันปีตุ๊กซุ่มลุงไม่เข้าปล่อยเมียงอะไรปันปีมือเตียงตังเตียงตังตัวยังในนี่ละดินชูชนเราเลยกันงาโมดองที่ปีเตยส่องนางอโลสิสันตาใส่ปีหลวงกูชิงคาต้องมัดหมายห้ามพุทธิใส่ปีเตยซึ่งให้วังเมียงยันเตียงวันตวงหน้าอุ้ยคุณเนื้อเศร้าส่องในกุลีลีกว้างกว้างสุดให้เขาเปลี่ยนใจหลวงตาวัดที่พากลมผมลังมันตานในปีกว่านั้นเด้อช่างเสียมันคือเขาที่หัดที่วัดที่นิ่มเปิงมีเปิงอามีนี่นี่ตัวรูปเปลี่ยนนี่ก็อยากว่านาชีชาวันแล้วกว่ามีชีปวดใส่ปีเสือปีคอยอยู่มันยาชีชันยิ่งน้องติดทุกประลางชูกว่าเอสังเกตกับความวันลัดกว่าว่าจู่กูอยากว่างี้มันยิ่งคู่คู่คู่เลยก็ปวกอีกใจใครอยู่หน้าตาหวังเชื่อกันว่าเขาสู้ขี้ไม่เล่าห้องไม่ได้สังเกตลัดกว่าว่าจู่ที่สุดไกลแค่ริยงวันว่าคนของเขาปักปักเขาก็มาสู่เพียวตอนมึงไกลก็เองสังอาตัวลุ่มเหมือนน้องกว่าน้ำลางที่เขาก็ทำข่าวไต้ตรวนเมืองใหญ่ใจเปี่ยมเพียวมาเพียวมาสังอาน้องอันพี่บอกลัดจู้ที่ไอ้ทางนี้จอหมอปิดทุนหมอสางป้องยาพากายตันกวนหางลีหางลองยันเปียงวันจึงสร้างยันเปียกตั้งลูกมีสู่นอเจ้า

0: ตัวตรงเสกยกชกวังก็ไรกว่าใจทางคุณปีซึ่งให้มือกว่ามานเมียนมันลุกอู้ตรงพังมือเดี๋ยวนี้ยังน้องสุดเต่งปันซึ่งมิวในนะเอกุลิกาความมังกะไทยปุริเตียนกะจี้มันอย่าทวำฟังให้ในใจเอามือพุกได้ลองสั่งปีขึ้นไม่โทนะข้าวันนั่งวันปีหมอกดัดจูติสุทางตอนหมูคงงามอยู่สายปีกว่าตอมิวซึ่งก็ซื้อให้ปูปีกินปืนตางฟังมาซะสังวันตัวลูกว่ามันมีหมอเจ้าฟ้าไม่มันนำเมามางนอเปียผ่านอันสุดรังซึ่งก็ซึ่งให้ปอตีเปลี่ยนมาเปลี่ยนนามาคุยกะลองกินในป่วยก็ทางตัวนี้ปีสิ่งให้ปุริเตียนตัวนี้ที่พ่อมือเลี้ยงตางลูกเมย์วันชูปีเมืองใหญ่นะเอนี่นี่จนตาภัยชูคนเล่าดีนาปวดไปคิวไรไอ้ยออันตาเล่าดีนาความปุริตางอยู่ไกลตุยไกลตุยสังนักวันปีจำหลักจูติสุเพื่อนปีอิงเสาหน้าเราพังความห้วยแต่อิงน้องนางสามนะเองสังนักว่ามันจันต่อยอดจูดีไว้ช่วยหนูอันอื่นในปั๊บเปอร์เราเท้าปีไปเลยมีมีอยู่ห้องคำวันตอนขึ้นได้ทำกว่าให้ปุ๊จีถึงให้สาวน้องอิงปีเท่าเลยมือเลยลิ้นตอนมึงใหญ่เลยนะเองคุยกับคำวันตอนขึ้นเนี่ยกูย้อนอับนั่งติ้งมอเดจู่ตามใจรู้พี่นั่งมันพี่เจ้าคือย้อนอับที่กันทองดองน้ำติ้งใส่จู่ละกลามตามกำชูตุยนี่นี่จวนลิ้นจริงวันปีไปเปียนยันปอกขึ้นห้อยสองตีเลยเฮ็ดจู่ลมจู่ลำกันเฮนะเอนี่นี่ปวนเบื้องเลี้ยงเบี้ยงบางปังไอตังยิงตังซ้ายเปิ้นจันปอกตังหลังเอาไว้ปันปีตังเก่าตอกกันตุยนกกันตุยสองตีปีเสือปีคือลาชีชาวันแล้วความหอมหุยทำต้องกลิ้งเฉพาะสื่อเลยนะเออสังอาจันตาพายันตั้งเอาดีนะลมชุดน้าเนี่ยที่มันป่วยปลุกตังกันแช่หมอกลองปงไปกะลำสันอันตีเลื่อนตีจนไข้จนหูดีจินเจอครบละลาสังอาจะไปนั่งวันปีเจ้าปีเสียเนี่ยนะที่ฉันโมคงอาป้าที่มาเจอเยอะเขาปีน้องเจ้าตาหน้าในกอที่อ่ำทางมังคือเย้าไอ้คุณเจ้า
1: ฮัลโหล
2: มือเจ้ากี่ชุดเลย
0: สังอาจที่คำชูซ้ำตัวยิ้มวิ่งกิ่งฟ้าลงอ่อนน้อลูกยิงปืนสามวันมาหึงเอออันนี้ใส่ปีเผาที่ป่วยนี่ผู้จะไหลมือไหลวังไหล
2: ว
0: ัน
2: วะ
0: สังอันนี้กุลิยังป่วยกุฏิว่าเห็นปีเต้าปีเนียงหาเปียงกินเปิ้นตั้งซ้ำจึงให้พ่อให้อวังซาปฏิเสียแขวันสาวน้องเฮาละตู้ตู้เนาะนั่นเอง
2: วันดีน้องนะ
0: นี่นี่ด้วยลูกเงินไหวสวยมันชอบปั้นน้องมาวันดีลังซาลูกข้าเจ้าจำจังละท้องตั้งเลืองเปียยังด้วยหน้าวันห่างกูปังเชิงเฮงอันนี้เรามาเรากินก๋วยปีมาเราห้อง
2: เจ้
0: าว่ายังกว่าขาแล้วกว่าใจห้องนี้ปีเจ้าสองปีมาถูกแต่เฮาสั่งเจ้านางเลยล้นความฮาติวาตินิมมีเรามีเราสั่งเสียเ
1: อา
0: ละ
2: ทำไว้ประมาณ
0: ซึ่งว่าหลัดกว่าตันเลิกกว่าไล่กว่าในมือวันเปี้ยวปะควันไฟนางน้องทางติลีนวลน้ำวันเออจังอาควันควานในใจเอ็มทางติลีตั้มใส่ปันนาอกเฮาสองฟองด้วยลูนางเลยหันแก้มกลางปีปันเคยจับยองซ้อมกอบสุปีใต้ต้นเมืองใหญ่นอนเอเอสังวันด้วยลูกกับปืนหน้าวันปีนี้ฮักตีฮักเดอฮักอเมื่อมซ้ำมาตีกับการเหี่ยวไม่เปียฮักอยู่ก็ยิ่งติ่ม ทางสิริตำใจเฮ็ดลูกมีสายนี่นี่ลัดป่าจันเลิกปลายปันดอทางตอนมาสั่งป้องพองเตี้ยมทางดีเลยไม่พาไม่ห้องควบกันอย่าเอนี่นี่ตัวลูกกับปืนวางทางเปี้ยวป้องปุ้ยมืออยู่ไก่มุ้งด้วยลีดวงอันขอกันตามจันเออหันยิ่งแก่พี่ก็ไม่กุยคำปีเปี้ยงเขาอาปังลาลินลาลิลฮ่าขอความน้องหญิงพี่ก็ดอดทอใครอึ้งอึ้งเจอน้องในก็จอยหอยนานาชีแขนอยู่พี่ก้นหางหลีหางเล่าซึ่งสุนี่มันถูกตานามาเจอเต้สวรรค์ในก้นหลัดนี้ชูเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเกี่ยงอันช่อเขียวไหลไหลเปียจวงตีกึ่งตันเลี้ยงเฮาไหลละปวดปลายเขียวไหลยิ่งน้องทามาดานกุยกะจินซาลีลีกุยขี่ไว้หลังกุยกวางไว้ลินาปมกึ่งตานตีลิงเขามีหมอกฟังใจเขาเตะเขาเหนื่อยเลยนั่นดีละนี่จูเจ้าเราลีไว้ปวดไปคิวไหลถือตัวนี่นางกอลีจูสุดที่ลังทางปีปุ่นมือสามปีนตัวความมูคือความเต้ากิ้งเปิ่นมันยากันยานางความปุ่นต่างจวนเงินในมีหนังในกระเขา
2: แข่งเกมากกินในมันอยู่อ่ะ
0: ตัวเหล่านี้ตัวลูตาเฮนวันควันในเด็ดดินน้ำเปลืองนี้เปลืองอามีในตัวลูกกระปุยนี่เปล่าเนี่ยนาน้ำมีเอลินตอนกี้ชีตัวก็เลยก่อปมเปียหัวเข็ดต่อลมต้องเกี้ยนหายเดียวกุยกับความสั่งมันกะจี้เบียงให้ปุ๋ยมกไม่เอออันนี้กุยกับเพื่อก็น้อยปีลืมปีลืมสมานี้กว่าตีควันหยดปังตีร้องสั่งเออปีตวงคึมนักกะลอยปีใสที่ทางปัจจันเมืองสั่งเออสมานี้ตีฟังใส่อาจารย์นะความผุยติบข่อยเปี้ยวเตี้ยวความความมันนางน้องยามานันนาเปียหมอกลงปงตานกะลันสันเชียงอ้องมืออยู่นี่กูคำอย่าปีลืมหน้าสวยปีลืมสมานี้วันปีลัดกว่าตันเลิกวันลายกว่าหน้าทางตอนขอความความหิ้งเงินจัดงวยรอจ้องปอนเนื้อเปี้ยวติดติ้นละทำเป่าเงาก็กวนเลวสว่าด้วยลูกขึ้นในรถดีกันตั้งขึ้นเงาลึกขึ้นเขียวน้ำเมื่อเลี้ยวกูเมืองก็ตำแล้วนี่นี่ด้วยลูกลาดกว่าว่าจูติสู่ควาริโยนว่าโครงช่างเพื่อก่อตันปวงอันนี้นางก็ปานทั้งปุ๊กให้ซับยองความเปื่อเขาขึ้นนอนอ่อนในใจเนาะสองสวานีก็ด้วยลูกกำคำผูกกึดกวนวันเชียงขาน้องขาน้องขาลูกขาล่างจังขึ้นไปคำเมื่อคืนเอออันนี้ด้วยขาลุยนางขานาซื้อหน้าป้านายเขาไปเฮานางสวานีกว่านำตันตีนางว่าโอ้ยป้าลอยป้าจังจะตั้งเชียงตาใครรับน้องเขาเจ้ามีนำเดียวสวานีกูจอมเลิศที่ที่ทุนลูเปียวกว่าปมหันช่างเอาตาให้นอนกว่าน้ำยาค่ะนางว่ายินเจอยินคอลีนออกลอยเสาไว้ใจยินจูดอชาวมีนางเมืองไกลเลยนางว่าจินซาจินซาจิกุยกว่าลีอ้อยปีปุ่นไหนยิ่งดีติดสังคือจึงหือเมื่อกุยกะฮักนาจันเลยปอมเลยกิ่งเตะแล้วปังโตครึ่งหนึ่งคือเฮาฮักเพิ่นกลมทางตีเลยเฮ็ดเจ้าคำผู้น้อเจ้าจังว่าปุ้นเปลี่ยนปุ้นเล่าปีนางวันสามกี้ชี้นี่นางเกียนดีโกน้องจ้องวันเก็บข้าวมีเต้ตรงไก่ว้อย ฟังว่าละดีกันตั้งขึ้นยอมเลยมีก็ยังไม่หอลำตุ้ยอายว่าเขาอายนี่นี่ตุ้ยรู้เพื่อนคำทางหน้าปางซ้ายพี่เป็นน้องนางอ่ะอายเออตาป่วยให้จำน้องหญิงเปียวตายมึงตอนชูเช้าวันดีแกดีองวันว่าโคลงเขาคำปีสองปวงวันดีของดีวันคุณปีเมืองไก่เออน้อยสังอาจุลุสีนาลีปุ๊บเดียวยานางานาลีก็ซ้ำตัวยาเชียงอันก็ปุ๊บทันลอยลอยควางปุ้ยเขาหลับมานำนั่งก็ดีมือโอลิมสังว่าทำกันซ้ำด้วยกว่าเราฝั่งโตครึ่งหนึ่งคือพุ่มใครป่วยเมียงยิ่งน้องชูมือซ้ายหลัดมาปันเล่นี่นี่น้องที่ปื้อทำปื้อตวงก็ลงฟังกันเอออันลองตั้งปีที่ซ้ายปีนี้ท่านเลิกน้องทำเราห้อง
1: คนทำไม่ว่าตลาดนะ
0: เปลี่ยนปีมาคางนี่มันคมนานาจะดีองันว่าโคลงเขามันปึงเพื่อเขากินย่อยเอง
3: อ๋อค่ะปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาค่ะตอนด่าดั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะนั่นเป็นห้องปล่อยเสียงการหับกันคุณดั้งเมืองจึงไทยเสียและเลยเอาตื้อตั้งอันลีในเสฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเขาเงาปืนหูตั้งหันเยาก็ลองจึงลองอปุ่มซอนเจออีกบ้างตั้งหูนำตั้งหันกว้างยืนจู้ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาให้ลิงยินถ่อมจอมกันอยู่ว่าจึงหนังไหนค่ะอ๋อย้ำพงตะเหลียวนั่นไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะยี่หมู่ขาวนนมีปืนหูตั้งหันเอามาฝากตัวจู้ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาถ่อมเมื่อเลยก็เมื่อนั่นเดี๋ยวว่าจังไหนก็เจอแน่นขนาดเนาะสืบถอมด้วยลองว่าอันลีต้องไม้ไหนนั่นฝักตวนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาเขาอยู่ค่ะแกไม่ว่าแคปตินในมันมีกะขันกะหือก็เย่าเอาปักใส่ดีหูอําไลก้นไห้ก้นแก๊กนั่นเขียนกะหือก็เย่าอําไลแคปจุ่มก้นหลีไลป่อแม่เคยฮักลูกล่างกะหือฮักสังอําหมอฮักจึงอําถึงตีห้อยฮักไลลูกล้างป่อแม่ให้กะหือก็เย่าอําถูกลิเฮ็ดพิษลึกล้ําคู่สราเฮาค่ะมีปัญญานํากะหือกอลีสั่งสั่งสอนจี้ในเส้นทางพิษจึงตะเป้ลูกน้องจังทุกข์ยับคันใจเลยค่ะอ้อตะเป้ลูกน้องซ้ําคู่สราให้กะหือก็เย่าสั่งเนปันเส้นทางหมันแม่นจึงถูกลีอยู่จําอยู่ค่ะอ้อโอ้ยก็อํานั้นก็ได้ก็อันว่านั่นลีเนื้อเจ้าเก่ากะหือก็เย่าสังจันตกเนื้อเส้นตั้งหุกไห้จึงอ่ำถูกลีห้อมเฮ็ดก่อนาเฮิ้นตั้งหันถึงเปิงกันกะหือก็เย่าอ่ำถูกลีจากเนื้อเลือดกันในค่ะก็หักคะลือหักกะหือก็เย่าสังกลุ่มปันลองเจ็บเสียบอยู่ก้อยจึงถูกลีแพ้ตั้งกันอยู่ค่ะอ้อโผตั้งเมซ้ำปันตั้งป่องใจกะหือก็ลีสังเฮ็ดลองอ่ำซื่อต่ออยู่ก้อยจึงอ่ำถูกลียอมหับก้อยหิมหอมเฮาคาซ้ําใครเซ่กะหือเซ่สั่งเจ้าเก่าอยู่นิ่มอยู่ในจึงลองเซ่เน่เขาตีเย็นกว่าหังกวยมันอยู่ความขอความหมอลาดกะหือก็เย่าถูกลีลาดมือถึงยามมันนั่นกวยหูถ่อมมันลาดเน่อันเจ้าเก่าลาดนั่นตีมีพรลีเดอร์อยู่ค่ะออหมักตาเฮาซ้ําเจ้าเก่าด้วยจึงหือในนั่นลีเซอันเจ้าเก่าหันจึงหือในนั่นอ้อตั้งยามหังจ้ากะหือกอลีสั่งมีตั้งยามอันลีอยู่จึงก้นก็หักนำไว้อยู่มาหน้าคือหมอปัญญากะหือหมอสั่งมีมาหน้าในจึงเหมือนกันตั้งอัมมีปัญญานั่นก็เย้าค่ะน้ำเจออันว่านั่นซ้ำใครป้ากะหือป้าสั่งอัมป้าหยันจึงอัมถึงตีอัมเต็มทนไรค่ะวิริยะลีกะหือกะเย้าสั่งอัมเฮ็ดจอมหยันปัญญาจึงอัมอ่องมันไรเงินมือไปมีเก็บหอมเสียมีเย้าถูกลีเปียงจ่ายไว้อยู่ค่ะด้วยหันลองลีตาเฮ้อเจ้าเจ้าเก่ากัดเย็นนั่นตื้นเตะโหลมันนั่นแก้วลิกไล่ปลายเปซ้ำสังหูน้ำสังลิกไล่ปลายเปสังหูน้ำหวานอรสามันจึงข้าวย่ำรู้ลิกอันวานั่นเตมีมาหังกล้วยมันอยู่ในนั่นค่ะอันนี้ก็ยุ่มยามะอันฉุกลีต้องไม้เขาค่ะนั่นฝากดอนจู้ถึงปอแม่ปีปีน้องน้องเขาในวันเหมือนในว่าเจ้าหนังในคาออสึกยิ้นถ่อมด้วยลองอันเขาค่ะหังเฮียนฝากดอนจู้ถึงปอแม่ปีน้องเขาในวันเหมือนในกันเทียงก่อนค่ะ

0: คน
1: กุยกะล่องทางเปียเฮ็ดหนังใจน้ำซึ้งขึ้นตาเมียงเป็นลูกลุงหินหาก็ยามมื้อเลี้ยงนี่เปลี่ยนกินยาเล่าหางลีเปียซะห่มเปลี่ยนเช้าเปลี่ยนนาเช้านี่เด็ดลูกหันยาสีช่างสีขาน้ำทานว่าคุ้มลงเข้าติ่มเคยลอยขวาติดสั่งเฮ็ดถือนอนนะเอสังเกตลูกดวงตาพอเอ็นตั้งเอาได้คำความคุ้นเล่าปีหลักเกือบมึงยิงปิ่มตันร้อนสีทงเพียงนาขวบเมื่อจ้ามันน้องยิงเปียงหลักความเลียนในกูคำเอาน้องตันร้อนสีทงป่าน้องตีละตีละเตอเหี่ยวหลวงโบคงอาปาถังว่ามันเธอขอกว่าไรก็ใจเปียใจอย่างนี้เดินนี้เนื้อเสียสวัสดีกว่าดันเลยกว่าไรไปปวดไปเขียวไรเธออันนี้ตาให้น้องคนให้น้องเอาก้อยเกี่ยนน้ำยาน้ำยาแล้วก็ดันดันยายาก็เหี่ยวหลวงโบคงอาปาย้อนนักข้างไอเย่วันสู้เศร้าเสียเลยเลยยันอยู่สวัสดีกูคำสั่งทางคำปีฝนลงคำปิ่มขี้ปล่อยเมียงปนน้องนางอายันอรัดปนห้องมารีสายปีปูงานยิ่งน้องติดไปดวงซ้ำนี่นี่ปุ้ยยินสี่เลี้ยงกาไก่กึ่งมีหมอความเตะจวงเวียงแคบมีสูเลยและกว่าตันตันอย่าอยากไว้พี่บอกเลยล้มดิวออกฟักไม่เป็นต่างซื้อสุพีมังสาหานี่นี่ด้วยลุลาป้าสีขาที่นางว่าเฮียวลงหมอคงอาป้าด้วยกรรมกว่ามันหนาถูกตาหน้ามาเลยอกเจ้านอต่อ
0: คุณดำนา
1: หุ้ยกะลัดกว่าตันอยู่หุ้ยกะในกวนกว่าอ้อยปีปูในสาวน้องยอนหรือปูสังวาลัดกว่าว่าตู้ที่สุกว่ามันดำนานาแล้วความกลมชอตัวนี้นางก็ตันอยู่ชื่อเฮาแก้มความเฮือความเท่ากวนเอ๋
2: ความ
1: 子真当点跟他们带的汤汤算我对路故错赞观问两笔瓜汤皮来当滚慢慢那样变完哇哭弄靠边的江生能为路灭完苏皮玻璃江快买带诺手算我不低这里扎对了行旁住滚老的人见转的是来诺边上次后边秘书滚老弟进了很笨呆那滚行里人娃拉瓜娃走地出叫你妈问看过莫高贵改装得特当跟你来你你对了比较手机忙来大才转弯弯的光滚老的站包暖弯边汤啊你贵个在比装啊乱啊长莫高
0: 继续不敢了
2: 你你你
1: 上我对了长子里哇跳起里面进了弯壁一摸里飘地和楼梯往开去你点没有当啷当啷哎哎
0: 哎哎哎哎
1: 让我过来比走一起让英国里正好你听了很没有一场开端风林端门边让我来把我住的是长端我们所有用在地上路汤上对端有手手鬼大外日七杂比江杂跟他七里江杂呀昨晚雷米路经本两切默默应用他妈当你的观感春问到别靠你那面上浪坑比床关越过那里而来生活都有暖过个不优雅这可怕他能好过变天灾呢哦不管他应能超转门去来来生活都有比而比关呐不该不比该本末的老板旁虽然能飘和门能扛能忙来不不乐呢哎生活都有他呢เขตุ่งตรงจนตุกเกในกว่าสามน้องยิงเตียวกว่าเขียวมาเขียวมากุยหนากว่าไม่เขียน้องยิงปีอำเลสีขอล้านล้านนี่มันหั่งหยาบหนากลางล่างในเตือนเองสวัสดีลูกปีพักกินน้าน้องวันปีจำเคยมือชาล้อไหวลูกปีพักกินไหลน้องวันปียันชาล้อเนื้อกาใจฮีสังน้องจีวีอย่าเปลี่ยนความใจเมื่อเข้าความปีใจเหนื่อยเลยนะเองสัง

0: còn cắn cô đi qua ôi chú ở nơi
1: tôi là tôi đối diện thì sao chị cứ còn quăng nó thì ấy kinh khá mới hiểu đi nam có chẳng lý thuốc chân phàng hàng lý hàng lâu bị mà thực sự hăng rằng mà lật qua đặt lỡ qua lấy qua ý kẻ và khổ lắm khâu đi âm thang bằng bằng ảnh quân hàng lý hàng lâu xương xứ này khi phẩu bố lý mi có mắc mái yêu yêu bằng mà tôi lưu bị dòng sâu xí kia xế kì tôi lưu hân xù mi xì hiếm lầy ta xây xoan ngân mắc ảnh bị yon lì mơ thoáng rằng ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh
2: โอเคตั้งมดตั้งเสียงเขาคาเลยหางเฮียนฝักจนจูถึงปอมเมปินดอกเขาเขาสีมีลองข้องคำอ่ำนั้นก็ใครจี้จำจีเน่ว่าเขาขายินจมเสียงตุ่มยอนปีนอเขาตั้งมดตั้งเสียงอยู่ในนั้นค่ะเมื่อหนังเขาขาหลาดกว่าเมื่อไกลนั้นเตรียมมาเกาหลีกับสืบมาเกาหลีอันนั้นก็ส่งมาดังแชทเขาขาเกาหลีในห่มจมพับตอนกูก็กูก้นตอนตาเดเฮ็ดเฮอร์มันลีซีออนตอนเสียเก่ากันนั่นอยู่ในค่ะวันเมื่อในเข้าย่างมดเสียงกว่าเย้าขาปอมเมปีนอเขาค่ะเดย้อนผัดยันปอมเมปีปีน้องน้องเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาหกมาทบจอมกันตั้งห้องปล่อยเสียงเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์สวทวิ่งเก้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่จอมเขาสุภาวันเชื้อสารวินยิ่งโมขาวนนท์ผัดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันให้อยู่ลีกังยันพี่เขียนกันกูก็กูก้นค่ะเหมือสุงค่ะ
3: กำไม่ลีเป็นวังโหกยำมุนคุณเขาเฉาปานนี่เงี้ยความตำยาวหัวเดชิบลำเช็มเจก็ได้มวยเมียวโคปันกันรีบยุกยิบตอดรังย่องตำปันคำน้ำเดืองเน่าเอาไว้จูยุกถูเจ้าเงาเชียงนอวันนับปีชีเจอข้าวเฉาป้อมเหมือนเงินเหล่าเงาเงาเหล่าเงินงอนปนชนปุจจาห่างต่างเจ้าพุงเขียงก็ได้สามชิปายปางเอาเจมเมืองสางเศร้าคงเลยป้าลงไหวเจเช็มเชนิ้วมือยุคคือตาเหนือหน้าหาไว้จูทัดคำมาเหลียงยืนกลับมาลูกปู่จอเตืองเยาวนอก็ซา าคาเตวัยหาจอยต่อหนุ่มนอนนู่นเลี่ยมยาทางเปิงเมืองอีกชิงย้อยเอาอีกงาคืออีกเลี่ยมหนึ่งเมื่อมีต้องนี่คุณพี่ชิงแจในหมู่เจ้าวันเอารู้สายอชอนู่ถอยเลี่ยมงาจกลมก่อยจอยเมียนอีกงาจำเลี่ยมหนึ่งเมืองเขเจตีที่ซอยซอยต่อปูจอดึงเมืองวงเวียงตีเหียงไก่ยาให้มันกัดกำในนางคาเตไว้ตัวเมียด

0: ตีหลายเมืองคะนอข้าได้ไว้เจียมสันต่อผมคำแค่ทำหิมเกี่ยวเที่ยวชุมมาคำลองชุมซองมันปีจีเชียงเฮิงเมืองสวยตะกุงสูงปนที่จีเหงาเหล่าหิงฮวนคือง่ายอีกยุคทุกโกต่อก่อชนก่อนคำแค่ทำให้เมืองมันแอ้งไว้หิมเกี่ยวจีเปรควันโตคาเตียวเอาข้าวหัวเม็ดหักหน้าเลือกเฮ็ดสูงถึกถึงปีไหลถึงหอดไหลตีวางลูยิงซ้ำธรรมเจดีปริพอก็เจดียุคทู่เจดีที่ตั้งสร้างหิงห้อยหาหลายสู่หันลูกเต้แค่คำเหลืองเฮืองนี่เกซ่าคาเดวัยหามยาสปิดเชียงเขียวเปียวไหลมีไก่แคบลินตึงเมืองเมียวยุติยาคันขาลินเนจับเกืองหิงมวยตอมเอิงเขเสวันสานุ่มคำห่อแกนก่อโคตรต่างสร้างปลายอดที่จี้จัวเลื่อนจิงปะเลเมาโตคาเตกับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
7: นางสาวภวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างแต่การประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่จึงมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวม ทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
7: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานนครสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้นการจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
8: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายผลผลิตนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานช่างตวงวัดภาคเหนือและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดชุดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ17:00 นโดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนห่วงเวลาแห่งความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าในอดีตนะครับโดยเฉพาะบทเพลงสากลที่หลายคนหลายท่านชื่นชอบนั้นก็จะทยอยนำมาเปิดรายการนี้เพื่อความสุขของทุกท่านที่มีโอกาสติดตามฟังรายการวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงที่หลายคนคงจะคุ้นหูกับเสียงร้องของเอลเพรสลีย์ซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำบทเพลงที่ดังๆแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากนะครับมาให้ได้รับฟังกัน5บทเพลงทีเดียวนะครับกับบทเพลงเปิดรายการในค่ำคืนนี้ I Will Sing Tonight แล้วก็ Summer Kisses Winter Tears As Long As I Had YouLove Me Tender ปิดท้ายด้วย Mean Woman Blues ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมาแล้วทั้งสิ้นนะครับทั้ง5บทเพลงนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการย้อนเป็นการทบทวนอดีตที่หวานชื่นที่หลายคนเคยสุขสมกับบทเพลงจากเสียงร้องของเอลเพรสลีย์นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของเอลเพรสลีย์มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในเดือนสิงหาคมมาติดตามฟังกันกับบทเพลงจากเสียงร้องของเอลเพรสลีย์ King of Rock and Roll นะครับLoving you.

ผ่านไปกับบทเพลงของเอลเพรสลีย์ในโอกาสรำลึกถึงนักร้องท่านนี้ที่จากไปตั้งแต่ปี2120จนกระทั่งถึงวันนี้49ปีเต็มๆแล้วนะครับกับเอลเพรสลีย์ King of Rock and Roll ที่หลายคนรู้จักหลายคนชื่นชอบหลายคนชื่นชมในความสามารถของเขาไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเล่นภาพยนตร์หรือแสดงหนังที่หลายคนคงจะเคยดูกันในโอกาสที่หนังเรื่องต่างๆทยอยเข้ามาฉายในเมืองไทยซึ่งบทเพลงที่ผ่านไปก็เริ่มด้วย Loving You ก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Loving You King Creole นั่นก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ได้เข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับ G.I. Blue นี่ก็เช่นกันนะครับก็เป็นหนังเรื่อง G.I. Blue แล้วก็บทเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็เป็นบทเพลงชื่อ G.I. Blue ถือเป็นอีกบทเพลงที่มีเพลงมากมายหลายบทเพลงแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับปิดท้ายด้วย Flaming Star นี่ก็เป็นชื่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นชื่อบทเพลงด้วยนะครับล้วนเป็นบทเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนชื่นชมชื่นชอบด้วยนะครับกับทั้ง4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ซึ่งเดือนนี้สิงหาคมนะครับผมก็นำเอาบทเพลงของเอลเพรสลีย์มาดำลึกถึงกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกถึงนักร้องท่านนี้ที่มีแฟนเพลงจำนวนมากครับเมืองไทยนี่ก็มีแฟนคลับของเอลเพรสลีย์ไม่น้อยทีเดียวครับจัดคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับเอลวิสก็มีแฟนเพลงที่ชื่นชอบเอลเพรสลีย์ไปชมกันมากมายนะครับเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ครองใจผู้ดูผู้ชมผู้ฟังมายาวนานนะครับกับเอลเพรสลีย์ King of Rock and Roll นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งครั้งนี้ผมทวีศักดิ์สุขทงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

านไปนะครับกับ4บทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำของท่านผู้ฟังจริงๆนะครับบทเพลงแรกนั้น Lonely Man ซึ่งก็เป็นบทเพลงหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Why in the Country นะครับบทเพลงต่อมา Blue Hawaii นี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินมากของ Elvis Presley มีบทเพลง14บทเพลงด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหลายบทเพลงก็เป็นเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaiiตามมาด้วย King of the Whole Wide World ภาพยนตร์เรื่องคิดกระแหดนะครับแล้วก็จบที่ One Broken Heart for Sale ซึ่งก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง It Happened at the World Fair นะครับหลายคนคงมีโอกาสได้ชมได้ฟังกันกับทั้ง4เรื่องของ Elvis Presley โดยเฉพาะแฟนเพลงที่เหนียวแน่นกับ Elvis Presley นั้นก็คงมีโอกาสได้ดูได้ชมอย่างแน่นอนรวมทั้งมีโอกาสได้ฟังบทเพลงต่างๆจาก Elvis Presley ที่ได้ร้องไว้ในภาพยนตร์ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังหลายบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่ดังมาจนถึงณวันนี้เลยนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการย้อนถึงอดีตที่แสนหวานเป็นการรำลึกถึงนักร้องที่ยังอยู่ในใจของท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบเอลวิสซึ่งเขาก็ได้จากพวกเราไปตั้งแต่ปี2520นะครับณวันนี้ก็49ปีเต็มๆนะครับกับการจากไปของเอลวิสเพรสลีย์มีข่าวที่ขอประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นการจัดประกวดร้องเพลงโอรังวังนะครับเป็นบทเพลงสากลนะครับซีซั่น4ของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงซึ่งก็ได้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับในวันนี้ซึ่งระบายที่ผ่านมานั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าอีก2วันนะครับรอบชิงชนะเลิศ นั้นก็มีวันที่20กันยายนส่งนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนั้นก็จะประกวดกันที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันหากมีเวลาก็ไปชมกันนะครับกับเยาวชนที่รักในบทเพลงสากลแล้วก็มาร่วมประกวดร้องเพลงกันกับศาลาเฉลิมกรุงณลานกิจกรรมชั้น5ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็ขอเชิญชวนกับท่านผู้ฟังที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบบทเพลงสากลในยุคโกลังวังนั้นไปดูไปชมกันได้นะครับกับการประกวดครั้งนี้ซึ่งก็จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าชิงชนะเลิศในวันที่20กันยายนศกนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนั้นก็จัดกันที่ลานกิจกรรมชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบนะครับไปรับชมรับฟังกันให้กำลังใจแก่บุตรหลานของหลายๆคนหลายๆท่านที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงในรอบชิงชนะเลิศ20กันยายนศกนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งก็จะมีการคัดเลือก20คนก็แบ่งเป็นชาย10คนแล้วก็หญิง10คนนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะสนับสนุนเยาวชนก็ไปร่วมรับชมกันได้นะครับแต่ละวันนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปพรุ่งนี้บ่าย2โมงไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าลานกิจกรรมชั้น5นะครับก็ไปชมกันได้นะครับกับศาลาเฉลิมกรุงที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างการประกวดร้องเพลงสากลยุคโกลังวังซึ่งก็เป็นซีซั่นที่4แล้วนะครับก็เป็นการชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพร้อมทั้งเงินสดแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาททีเดียวนะครับมาฟังบทเพลงชุดต่อไปจากรายการมนต์เพล

พลงชุดสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงที่หลายคนเคยคุ้นเคยอย่างแน่นอนนะครับกับเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อ Kissing Cloud ซึ่ง Judy Cram Judy Where My Ring of Love อยู่นี่แล้วก็ Always On My Mind นะครับก็ปิดท้ายในรายการค่ำคืนนี้เพื่อเป็นความสุขของทุกท่านครับเวลาของเราหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงในความทรงจำมาให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับค่ำคืนนี้ผมขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความโชคดีนอนฝันดีครับจากผมทวีศักดิ์สุขทุ่งชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ราจะสืบสานภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: วังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
9: ที่วิจอบหยอกคอโล
10: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีก หนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: สหายเตียยมมมมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไกคอมอจอยาตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรือยาเตอร์ลีกือชั่วตัวสัตว์จือยี่เทียเจจือเชียรอตัวหนึ่งมั่วมอนเตอร์นุ่นสีตอนเตอร์สปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้อ้อยจีเปจีจีด้วยนอหลักจึงม่วนเบอร์สต้องเจ้าจอถูกเหลือยังยออีเจ้าสุนสุนเทียจอม่วนมอหรือเฮายออีเปอ้อเป
14: เล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: thế tu thế kỷ luôn chi dù có thế cũ ấy luôn thì phải vàng cái chết ta thì chia lời có thế cũ nó nhỏ thế này lâu lâu nó to chi to em chi ua nó chả chi to nó ấy thì làm ba cản chúa hay tiê chú mu ua luôn lúa công mu lúa lông nó nỉ mu cứ chi to luôn luôn rõ lúa tê phai chê chú mu cứ tu mi hư rõ ถึงใจคู่แหลกะเคยมีเขาจีหมูเขาชอนตัวเขาลากะย้อนดีเนี่ยปอดได้รอมาก็เย่อเออเจดูนี่ก็เนี่ยอยู่ก็เนี่ยเออรู้แต่เราเจนี่เนี่ยที่ปีละต่อรู้ให้เตี้ยอยู่หมูอ้อคงนอนบ่าใช่ตู้ตู้หมูตู้กี่น้องบาเราน้อยก็เทียกูน้อเทียดีตู้ตู้ตัวย่อยุ่งเขาแค่นี้อยู่โตเตะตู้เตะกี่ล้อหมูเทียตู้ละเตะตู้เตะกี่รัวจีอยู่ก็เทียกูเอนี่เจ้าเลยก็เทียกูน้อย่อแค่นี้ล้อล้อน้อโตจีโตเอจีอัวล้อแจจีโตน้อยมีหลอมป้าการชัวยัวมูอัวลอคือจีโตลู่หลัวคงมูหลัวลงแอตูตูลู่เชี่ยวหลัวนอเจ๊เจอปลอลอเจอตัวเจ๊ก็เทียกูนอปลอตัวนอลอรงก่อนเนี่ยดูเตะเล่านี่เนี่ยที่ปีเลยจอดูให้เตรียมยัวมูอัวคงหลอมป้าใช่ตูตูมูตูกี่หลอมป้าเราน้อยก็เทียกูน้อเทียลีตูตูตัวย่อยุ่งใส่นี่ยัวมัวตูมูมัวกี่หลอมเตะตูเตะกี่ที่อยู่ก็เทียกูเอ้เอ้ที่อัวน้อจะที่โตน้อยนี่หลอมป้าการชัวยัวมูอัวน้อคือที่โตลู่ล้วนรอมูล้วนเตะตูตูลู่เชี่ยวล้วนน้อเจ๊เตะปลอล้อเตะตัวเจ็บหลอตัวนอนเจ้าก็เนื้อโอ้เจ้าดูนี่ก็เนื้อชัวก็เนื้อเตะตู้เตะกี่รู้ที่อยู่ก็เทียกูเองตู้ตู้เชี่ยวหลัวนอเจ้าเจ็บหลอตัวนอนเจ้าล้อก็นี่ให้เจ้าจะจินแต่ย้อนตัวตายจีจีย้อนต่อคิดตู้ตู้ตัวย้อนยืนใส่เจียจีชอบหล่อจีชอบตัวนอเชฟูให้เจียก่อเนี่ยนี่ก่อเนี่ยเตะตู้มูเตะกี้เจียก่อตู้มูก่อกี้เอก่อจีหล่อจีตัวนอหล่อเจียเจียกูหล่อมูกูตัวกูจีนแต่ย้อนตัวตายเสเตะตู้เตะกี้ปัวหัวจอก่อมูร้อนรัวเจียเนี่ยเอาไปลีนอนี่ก่อเนี่ยโอ้เจ้าดูนี่ก็เนี่ยอยู่ก็เนี่ยเตะตู้มูเตะกี่รู้ที่อยู่ก็เทียกูเอตู้ตู้รู้เชี่ยวหลัวน้อยกูนี่ให้เตี้ยก็เนี่ยเตี้ยปลอดตัวน้อรอเจ้าก็นี่ให้เตี้ยปลอดตัวรอเจ้าจะจินตานยอตัวใจจีจีนยอก็เกตู้ตู้ตัวมูยุ่งใช้เตี้ยจีชอบปลอดที่ซอตัวนอเชกูให้เตียก่อนเนี้ยัวก่อนเนื้อติตู้เจียเลยก่อตัวเอก่อที่ปลอดที่ตัวนอลอเจตู้ตู้กูเชียวหลัวนอเจเจียกูปลอดมุกูตัวเอกูจีนตาตัวตันทรอยก่อนทรอก่อเตตู้มูเตกีน้อยเสเตตู้เตกีปัวหัวจอก่อมูร้อลัวเจเนี่ยเอาไปนู่นอก่อนเนื้อโอ้เจ้าดูนี่ก่อเนี่ยอยู่ก่อเนี่ยเตะตู้เตะกี้ที่อยู่ที่รู้ก่อเทียกูเอตู้ตู้เชี่ยวหลัวน้อเจยอยากูที่ปลอดที่ตัวเอกูยืนรอเลยก่อน้อยรออวเลยก่ออีสิจียอกูปลอดบ่กูตัวเอเชี่ยกูยืนจอกแค่กันไรเจ้ากี้กันจงเอ็นเชื่อกูยัวมูเชื่อกูปอเทียกูยาวเลยกูยัวมูอัวกูปอเทียกูยาวเลยตูมีตูตัวเจ้าชงเจ้าก็เนี้ยก็ย้อยก็ร้อนรัวบาดถ้วยก็ตูรัวจีเจ้าน้อยเจ้าก็มาลีปลอมาลีถ้วยก็มาอัวกูข้าล้อนี่ก็เนี้ยโอ้เจ้าดูนี่ก่อเนี่ยอยู่ก่อเนี่ยเตะตู้เตะกี่ลู่ตู้จีลู่ก่อเทียกูเอง 嘟嘟路些我落那哎呀估计不老几多估愿他了个娘哎老我个一时子呀呀估不老我估多那金车估愿叫个干在都给单中哎车估愿母铁估把铁估愿来估愿母我估把铁估愿来嘟咪嘟嘟你带个娘这个饶路吧对个嘟路这走那这ก็มาลีปลอมาลีตัวก็มาอัวกูกานี่ก็เนี่ยตาน้อสีหัวนี่สีหัวสีจูลีจูจูลูกก็ช่วยปัญชาคือเจียลูต่อสาชีให้เลยตูเตี้ยล้อเตะตูเตะกีรัวจีอยู่ก็เทียบกูเอตูตูลูเชื่อโอลัวน้อหอมัวจอก็ให้เลยตูเตี้ยล้อตูตูเตะเนี่ยเตะจีเชื่อเชยล้อล้อเตะล้อลูกกูมวย
1: จวนจื้อหนัวอยู่มวยอีช่างหลุดเป้าจะหลุดถังจัวเป๊ะสดเราเตาเป้าหาจูนเดาทุ่มมอบเปล่าฮะทุ่มมอบศูนย์ช้างมาเจ้าเล่ช่างหนัวเตามัวจ๋อหนูจื้อกือชั่วกือใช้ชัวเก๋มอบเก่งแกงกลมควบคุมโล่งกูเตาเต๋าต้วนทัวเต๋าฮาตาทุ่มมอบเปล่าฮะทุ่มมอบศูนย์ช้างมาหยออีลูกเขาเป้าเต๋ากือมัวจ๋อตัวเองปวดจู้ซาช้าเกิงเก่าอวลำดับที่อีมาทุ่มมอบหนัวหนูเจนื้อมัวเป็นสื่อคือหยัวมองอัวจัวเป๊จอศูนย์ช้างกลูฮะจอศูนย์ช้างล่าหนึ่งชื่อเต็งเหม่งเต่ามานต้นเต่าลูกเขาเป่าคืออัวจัวมั่วตุ่มมอบเปล่าฮะตุ่มมอบศูนย์ช้างซื่อเลยคือมั่วภาวะความดันช้าเหงฮะเก๋กังนอกั้งเห่าหูยูนอตีอย่างคือจื้อมั่วกั้งเห่าจวนเต่าอยู่ลูกเก๋ฮะตุ่มมอบกั้งชื่อตุ่มมอบจอตุ่มมอบเจ้าตุ่มมอบคือมั่วไขมันย้อจวนดอกเป๊ะจอนช้างเดาเข้าใจฮะฟัวจัวจือซองเฮาหลัวเย้งจือเหนียออกกําลังกายเฮาเล่เฮาเจ๋อฮะมั่วเกณฑ์ชูซาเดาเข้าใจฮะชื่อตั้งเล่นเดาลูจัวเจนเองคือมั่วประวัติคือมั่วตุ่มมอบเปล่าตุ่มมอบศูนย์ช้างให้อยู่เล่นน้องยงเดาชื่อชูหลักมาปัวเล่งอัวจัวเตาใจตุ่มมอบเปล่าฮะตุ่มมอบศูนย์ช้างเตามาจ้อหนูจือคือชั่วปัวชะลีฮะตาเป้อยู่สู่เตาสังเกตสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินตัวจัวเป้เป้าหาตาต่างชื่อหนัวเป้มั่วเป็นสื่อคือหยัวเตาใจตุ่มมอบเปล่าฮะตุ่มมอบศูนย์ช้างมาจ่อสัญญาณแจ้งเตือนคาจัวเป้เป้าเป้ถูกแข่งกุมมั่วเจ้าเลหนัวย่อหยัวมั่วอาการคือมอจนเดาอยู่ลู่เฮาซาฮะเจ๊แจ้งอยู่ลู่เฮาซามอจนเดาก็เลยซึบเปื่องไก่มองจัวก็เต็มบางฮะหยัวอัวจัวอยู่ลู่ชาเชงเหงเต่าฮืออีเจเจ้ามัวเต่าเตแหลงกูจะเล่นหนอกั้งมาย่อหาตามัวจ่ออาการเลยหนัวยัวจู่เต่าเล่งมั่งสร้างมงจัวคือชั่วฮะกรณีเต่าคือหาตาจะเล่นหนอกั้งเหล่าจื้ออ้วปังเหล่าโนมายัวจู่เต่ามัวต้นเองหลุดปังจวนนาเฮาช้าหนัวจนกว่าหาตาจ่อหนูจื้อคือชั่วปัวยัวตัวจู่ตัวปังจวบซื้อรู้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าหลุดปังจวดจวดตูตัวหนึ่งเต๋ามาวีเลยหนัวหนูเจเป้อยู่จู่เต่าหลงเป้าเป้ถูจื้อปืนเนอเอชาเลอวจวดลดความเสี่ยงเต่าเก๋กังคือโยอวจวดก็เต่าใจตุ่มมอบเปล่าฮะตุ่มมอบศูนย์ช้างมาอยู่เต่าหลงเป้าเป้ถูจื้อปืนเลยหนัวเป้อยู่จู่เต่าออกกำลังกายอย่างเจอไปเจ้านาทีต่ออีนูฮะอยู่จู่ช่อเห่าหลวยแย้งช่อเห่าเล่เห่าเจ้าอยู่จู่เตาลูกกวดตรวจสุขภาพประจำปีอีชงอย่างเจ้าย่ออีชาฮะใส่นอเตะช่อหมอคือมั่วกั้งเห่าช่อนอเตะอย่างคือกั้งซื้อเข้าใจมั่วจ้อนเตาเข้าใจกลืนเจ๊เข้าใจฮะเป้อยู่จู่ชอบปูกว่าเป้ถูกแข่งจอดเข้าใจสู้อยู่ลูกเจ๊กว่าเจ้าเจ้าปื้อคือยังเล่ช่างจู่จั่วชั่วโมงต่ออีนูหนัวมาโยฮาตาเป๊ดหลงเป้าเตาเป๊ดถูกแข้งเลยหนัวหนึ่งมั่วเป็นสื่อคือยัวลดความเสี่ยงคืออวดจัวก็เตาใจตุ่มมอบเปล่าฮะตุ่มมอบศูนย์ช้างมาโยฮาตาเล่งตือสังเป้าขอแจ้งเดาตัวหนัวเดาสู่ต้องรูจ้อหนูจื้อปวดทางเตาจวนเดาสายด่วนกรมควบคุมโลกจวนเดาตุ่มเบอร์สู่ต้องอีเปล่าอหมามั่วจะหลุดทางอวดเก๋เป้าเลยหนัวจัวเป๊ดสดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอจัววันซื้อนัวจอกังลูกงเกลอเจจวนดังดูสุต้องจัวฮาลุมมองดาลูเสียงจังใหม่ซื้อมองเตา

0: 头戴奴腰啊，奴腰那奴腰子啊，多当。这奴腰都地老汉那地阿土伢喽，这奴腰路这刚古这正经方古这朝的，啊奴腰地老汉的，古古刚娘一个，我老个我拉，啊古蒙我了牛转都古刚古里莫古古娘阿妈，古蒙我了牛转都古这古里莫古古谁呐？啊奴腰地老蒙喽。梦到想路做北京清代梦做梦不成神将才在荣高喽等下等哎呀古多中的闹嘛不高中才荣高都说地道道的古多古荣头唱的喽这样么高中才啊这样么做古多古药这神将的我来古道嘛对吧不门的不如多了多该东部闹当红该红就闹当的啊对于那想路啦地老有江路都难走我给梦想路的啊要你诺的这不刚的江在梦咱的浪刚对了浪的哦马公刚马贵我讲包哦古我都个晒路啦古路路长无奈古都来来长的来来来长古都贵了刚刚梦我赢我都弄着刚刚梦公刚梦我的江照对啊这个人不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得不得你说上啊一件的狼好刚才的狼不知道不知道不好的狼怎么着了什么事的弄笑嘛你们说的啊这狼的就搞僵的你的啊狼好而且不能狼干什么不对狼怎么着了你知道了着了来狼啊下次看这怎么事怎么事的哦都我都能弄够了一种人够是中国的啊可贵的好苦的不是晒的那种冷漠而且该中国的而且大概要难难而且当然该要都能爱中国了啊古代用来用的那么慢对你的哎呀该中国的古代该才贵的好来嘛该晒才贵的来过到时候被那一个有古呢该只有古代古就看个晒哎有个有了嘛那天我就路就到这里的路叫做北路的啊路的叫路的那地子那路就在那啊那地古叫都一直把那路就到唱哎古门山那天上面说的路路要荣告我落的好哎又要搞不了荣告落谁啊啊知道哦都还要弄个罗谁也干么么叫路长得不老多的地老路地老谁个呢那的你这么的哦都不知道怎么喽的啊啥来么啊一这么到来这么做到的都不知道上得的啊你要个专门谁你跟那地谁偷个子多嘛没路这没么放改了知道啊个子长大嘛帮手都老住呢长大嘛帮手都老住个多年还老多啊哎要个走的个么事的不能找别的个走的不了等你再找路啊那爹啊头哪子都对路这种美目放改了老子到那的对的啊头哪子都对这都放了路这都放改了哎啊这都送你的尿子你弄了等你们是在不能找别的哦找别的我家领子张当要是我带路等你们走别的路等你将走到的都不在你的哎你要那地还能好的古子脏摸的哎干嘛古多去管蒙来着陪古那古子呜在古子苦多啊该都多年中了搞古子多了这将来了嘛只有个杂的了嘛个多要是对你要古抓喽得要怎么做到好听的啊你在的你要干嘛在两种这波呢哎古鸟呢个顿汤哎没两步这个顿汤个音乐要是慢的你知道了你做的你知道的啊我来好的你都知道要你的家里面介绍什么这些哦 就搞不起浪走喽。แต่เออนึกกว่าเราเนื้อกว่าแจกกว่าเธอแต่น่ะหลังเนี้ยติดน่ะจงแต่หลังดอกปูแต่หลังได้ยังเลยแต่เนื้อหาแต่หลังเลยตัวก่อนจะจะก้ามหาติดตัวที่เราแต่เออก็กว่ากุ้งกามงกว่าก็ตัวกี้มาใส่จิตหลังตัวเลยก็ตัวนั้นแต่ตัวละเนี่ยอย่าเลยเนาะแต่จะเต่าโลอยู่เสือก็มัวก็เขาก็มาจัวมันก็กูฮะมัวก็ต้องคุยจะกูจะมาเจอเดี๋ยวมึงเสียงนู้นเสียงมาเดี๋ยวลูกเป็นลูกเป็นมาสู้ลูกสู้เดี๋ยวนี่ลูกสู้เดี๋ยวตัวก็ปุ่นหัดตัวนี้นะที่เราก็มองเลยนู้นยอดตัวเล็กหามึงจริงตัวเลยตัวนั้นก็ปุ่นลูกไอ้ชอกูมึงเช็ดเช็ดมึงจ้องจ้องตาลายไอ้ชอเลยจ้องจุดจุดชัดเดี๋ยวโอ้ยมันก็หนักตั้งใจกูเลยหากันนึงโอ้ยมันหนักตั้งใจเดี๋ยวแต่ทำมันสุดตาเดี๋ยวโอ้ยนู้นยอดกูจิ้มมากจริงลูกเดี๋ยวอย่างจังน่ะที่หาเลยหาไอ้เจ้าตัวเดียวเดียวขากูเลยเดี๋ยวกูจะบอกเดี๋ยวกูเดี๋ยวตัวจะตั้งยาวเลยเดี๋ยวกูจะเสียเดี๋ยวตัวเลยนั่นเดี๋ยวมันจะเราเสียเดี๋ยวปังนักกูรู้สู้เดี๋ยวมันเขาก็มันจะจอดสุดเดี๋ยวมันต้องคุยจังหลอกหลังตัวผีจังจังเดี๋ยวใช่จุดจะต้องการจะต้องคุยก็รู้แล้วนั่นเดี๋ยวเนี่ยตัวเนี่ยกูก็จะสุดสักก็สักก็เนี่ยอะไรฮะจากการจบไปแก่เหลือมันต้องเจ้าวงกอดตัวน้องหอยท่าลอยยิงจากการลอยจีเสียเดียวโอ้นุ่ยอย่างต้องจุดตั้งไปลินตั้งกำลังเด็กเจ้ากุลีโร่เด็กนี่ยังไงเด็กสาลีนะจากเราจัดรถเล็กน้องเจ้าลืมบูเด็กจัวก็ได้หรือจัวไปจวนทางจับพลอตกุลีจากกำลังตัวไปจวนทางแต่จะกลัวเลยล่ะเด็กมันหอยลอยยิงท่าลอยยิงเจ้าลอยใช่เราเสียโอ้เจ้าตู้เออโอตอตุตนเองเราจิหมดลังกันดูเลยจอกาละอีละตัวตัวปี้ลูตัวเปตัวทางซอซอไอ้ลูตัวหูคันเจ้าแต่มันต้องคือจอกล้นหลักกําลังบุ้งก็เจ้าตัวเอาตัวมันย่านทางแต่จะสุกก็จัวลูกก็จัวเอาตัวซาลุเจลงลงเจอดิไอ้จาไอ้ลิงตัวยกก็สู้รถแลไอ้กูตัวมึงจะสู้กูน่ะกูซุบไอ้เฉมกูเจอตัวตางลูฮะที่เราติดอันนั้นเด้อยากกู้ละมาเอออยากก็เตะจะกู้ยกก็รู้คุณเชนเชก็ถูกกู้จังจานเลยเอเตนุยากว่าตัวก้อนเสือจะกังก้อนท่าเรือเนี่ยแต่สักว่ากู้จะเข่งอ่ะเออกู้จะเข่งกู้ยนชาตุก้าเออก้าย้อยย้อยจริงจริงกูฮะกู้จะย้อนเตะใส่ย้อนแถวตัวเออโอ้ล่าเตะเนี่ยเด็กพออีเนี่ยจริงๆแล้วจ้าลูกเสียอ๋อจริงจ้าลูกเสียเด็กเอ๊ะก็วันก็เด็กว่าจะต้องน่าเลยเลยนุยอ่ะคุณจูกันนั่นเด้อยันนี่เด็กก็เออวัยเล่นเด็กดาวเล่นเด็กพูดเราคุณจะมันเสียดาวตัวเล่นเด็กพูดเด็กนี่จะมันเสียไล่อีเนี่ยวงล่าเราจ้าเสียไล่วงล่าเสียเด็กอ่ะวันนี้นี่จีนเราชูฮะแต่เจ้ามันแต่งตัวเด็กลูกป้าจีมันแต่งเป็นลูกป้าจีแต่โอ้นั่งจะรู้ลูรู้อินโยชวนนั่งรู้ดูจะได้จะเสียนั่งดูละแต่มันได้จะสรุปไปได้แต่มันเปล่าเลยไปได้หนาเปล่าที่ก่อเดี๋ยวโว้ชิงตัวโซไปจริงชิงเดี๋ยวหัวใจปุ๊บเดี๋ยวหัวใจเออจะจดลังจดลุงได้ตัวจุดปียาเต็มกลางเราแต่เดี๋ยวพูดเลยลูแต่หนูยากดตัวก็สุดท้ายลูแต่ตัวก็ปวดใจไอ้ยาอะไรจะช่วยละไอ้ยาไม่ควรเลยก็เนี่ยแต่กูมันก็เล่นได้พลอยยังเลยแหละเอออย่าเลยก็เออก็เตะตรงเลยก็เตะเฉยจะไล่วันนึงเราหนุ่ยอ่ะไอ้จังเออก็เลยก็เตะเฉยมันไอ้หลังเลยจะไล่วันนึงแล้วนั่นเองโอ้เป็นนุสเตะฟุตเตะจอกชาตุชโลตุนชาเตะตุปตุมแต่ความจริงเด่นหนูหอแต่รอหอหนูหอแต่เนาะหอหนูหอแต่เนาะหนูรู้จีนดังแต่เนาะรู้จีปีหนูรู้จีปีแต่เนาะรู้จีนดังจังหนูจะเต่าเลยล่ะตัวอาปิจันหนูจะเล่นเต็มสักสองอย่าเล่นเตะจ้าแล้วตัวหนึ่งห้าโชว์แล้วก็กบจื้อมัวโชว์เส้นมันช่วยเล่นจะเล่นห้าตัวช่างลู่โชว์เดียวตัวเดียวตัวมัวโชว์ละมัวโชว์เต็มนี่น่าจะนี่ชักก็ลงตัวอย่าตัวก็ตัวมัวโชว์ละเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวอย่าลู่ผมตัวมัวโชว์อย่าเล่นกูอย่าลู่เส้นเดี๋ยวตัวมัวตัวจังหวะก็มัวเส้นลงเดี๋ยวไอ้นั่นตัวก็จริงจังเดียวหนึ่งสองทิ้งจู่เดียวหนึ่งใช้เดียวเปล่าลู่จีแต่เปล่าลู่เปล่าลู่แต่เปล่าลู่แต่จุดๆๆแต่เปล่าลู่จะเต่าเนี่ยอย่าไล่ละปุ๊กกังละแต่จะกำมือเดียวโอ้เป็นนุ่งแต่ฟุตแต่ตัวละฟุตแต่เจ้าตุ๊กเฮตัวเดียวปุ๊กถ้าเจ้าก่อนหน้าตัวจุนโยเดียวปุ๊กเจ้าลู่เจ้าตรงตัวจุดเดียว 把断腿的都藏的喽，都藏断腿的呢。走道路脚弄断喽，我到后高弄长门的，不往刚路脚烧断的哦，你肚子断喽，你肚子来路脚烧断的呢，挂个腿的呢。你呀，古海里弄着搞，不你来，躺着躺着，古海路着古多块钱在，古海个只弄路嘞，一个我来搞的，古老这个少闹。个少那哎，个叫弄叫弄闹哎，悲伤哎，叫都弄都弄的，都路都没了，个么老都咋呼呼的啊？悲伤的叫都弄都弄了，啊，早上一起哭着的个么难，个做一张病哎，叫路都一种的，叫多哎多了，北京清货带车个都晒苦了的，老的你要做那喽，你要啊叫弄叫弄闹都悲伤的。叫得能得能做少一点就差得么？叫老张路到后叫路我路忙，么农样有得规矩叫路我路到处得要能要农要规矩做个能的，出根高农民村就比进城的哦，是的，二张有了，那么这是三张要不带路了，等你出根高农民村就得么得个领导人去接好的，你都搞不拿的都得了了的啊，你都搞不拿的。我不得了多落光过，嘿嘿，是人家只爱讲要用晒我罗讲呢，规矩能规矩能念做个能爱讲用晒我罗在呢，你得哎呦，你讲不了的，或者有么多悲伤的，你做干的的，你落下的或者你讲不了的，或者的，哎呀呀，明年忙路子路子路子，路上侬路娘手脚也好错，你得做个不啊，要是放个老张一张错着就好的。我带他，哎呀呀！个你哪个只靠着做骨头，个不忙呢，不够用了，拉的摸着骨囊，一时包括着哪骨头叫啥？给我们出皮做生产骨头，还不带娘子哦？啊，啥嘞？包括着这叫做是包喽，那不忙都中了，这叫做是包的。我包的也或带出的那很多，都只在出的的那很多找的。对喽，对喽，有或带有多，然后工作。对落子，对落子，有福带有短，有好管子啊！就这样就这么着了的，得不了多的，都都能说呸，是人搞子。他一人嘛，种晒了噻，他被晒种晒了，他一人种了，他被晒种了，他们跟上多不济啊！我走这就跑的多喽的，让他被怒啊！你这怎么搞的呢？不发代理的，都是就是那个搞你，你客观定你都不蒙似的。我走路去背着就那一那二着的啊，这他妈个账，没毛病，知道到了呢。对，你那啊，被多多了，那都弄都弄啦，被自己尿就自哎。妈要你们喊你干嘛？没什么该干的丢噻，我们都记着呢。他们只放地尿嘛，你看大路那样老，老贵也老啊。你在路上也中高，老哥也中高，莫在那不忙都忙了，在都抱抱你了的，卡多事的，就老哥都好过，路好过也老哥有耐，要你厉害了哎，要你嘛就提不了的哦，就拿不了哈脑背着的，啊、哦、没多到没资了，就带来了，没资嘛，抱感情，没什么感情就丢下，么丢过你老养你多养你。对的啊，抱着养了一辈子尿了，哎，的哦，走路好的，不正经路的，不这种啥的，走路的，都这都找，这下的啊，没多到没子了，这大嘞，头没子嘛，尿嘛没子嘛，啊，都该我过丢刀，嘛没什么该我的丢，丢过养厉害了，老着养来的，哎，不但没丢刀，没多到了，这大嘞，这走路我那找啊那想都这的。要你嘛偷没子尿嘛，落地放地嘛，落狗们去得球嘛，尿手脚。你那没子嘛，子尿脚没子嘛的都该么路扛子吵干嘛，狗这种去得球。对哦，路养菜喽，没有的哦，要连在啊，估计这么了，夸要讲上菜上菜，这菜来了嘛，打打过注意的，知道了。哎呦，这刀个，放地有个不梦有，我当梦当才好。哎，我当梦有我的讲，有梦有脚当脚都说，这脚当肉有都肉都难做，有都难吃嘛。没说多了，一亩二放地，一亩二当嘛，就是给叫帮手那干农庄稼嘛，没你多，我脚弄脚毛在喽，对，叫帮手干的。 我都没了吃酒一菜骨头，那那家肉汤来吃多的，多只头轮轮到的啊，我就是吃了喽。我来蒙山登都，对老对搞酒肉的那小罗才娘似的，哎呀呀呀，多到被子了搞大喽。对啊，就只蒙在只蒙走路前上的多是我才多是。路前上呢，在家太忙，干仗多不上呢。路前给我在对面只在老不呢。啊，我急急的，不来的，我头都知道着，门外中国知道说搞着点的，啊，我头都张过年过古历年历古的，我头闻到节假着的胖子，对不来着做的，不能要的要的的，不差别不门的的，哎呦，不做过广场广场是四里路，对不和广场脱档。对，确定要带只带只拉我讲的，都是都哦，谁不都当的这干么？专门带门下的过那回忆，谁的那回的哦？没老子放地门嘛，没子门，我用没他们带的好嘛？到高昂头嘛，都没啥多当那个，各有各老子就不个老子不那个多好了。对，当然了，被蒙的肯这不还论教论忙论说，都那不中的养人弄了嘛，被我当的呀。只我对我哩侬爱啥，他在结果哩侬在直接了，当然了。
1: 一种呢，这个的宁章说了，如是何故？都要当了，结果做么？都是当做哈鲁蒙的路线真美，叫路少保哩侬老师，别忙着讲路，甚至路做难度，是当做哈鲁蒙的路线真美，头生主如是何主顶住，朝顶头仰朝度，如是何高向顶住高一顶。我种到做说了个路，帮助成长度，苏东做哈鲁蒙的路线真美，别忙着赶路，甚至路说了鸟声。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปอย่างที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
10: นายกิตตินันท์ เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มก ื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
10: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะครับกว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหรียญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้มิโชเฟอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือ
7: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาจะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุ
10: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่ง

0: มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Come on.

Oh, no.

Eh, asyik apa perhuangan ah, apa sah? Aku lisung dosa tuh pelawong ah. Aku lisung pekago Aisyah dugung menyata cintai ngah. Stasiun Wituyu Kacai Siang Hand.ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างาอีเวลาจีโง่มันยาแน่ๆยังโฉมหัวเนี่ยจีโม่ว่าที่หัวด้วยที่มูลงโง่มันยาหนีมหัวเนี่ยสามหน้าที่เนี่ยหัวเนี่ยคือหน้าเนี่ยจะดูจ้าชัวร์ป่ะอาวรายการีสุดมโดยจะว่าเหอหญิงกาทะเลนานาละยุติกรรมเรือกว่าวิทยุงะยีระบบยาเหอระบบ AM อาจจะแปลว่ายีครึ่งความถี่ไปเหองาที่ตัวลีฮาชิสโชว่าโจญาโดละอาทิตาวระบบหลายไงฟิสุบุยเพ่งไปเหอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลกรัมทะเลหลายอย่างอ่ะ

雪花不来花花，你呢触摸怀疑静默，阿我理诉我弱智的话不了，阿我理诉我把嘎咕我们呀他进来把自困难我大家斯坦尼为他有个在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วดางาอาทิทาววิทยุวาโดจามังกุมญายีระบบญาเอเอ็มยีความถี่งบญาที่ตัวลีฮะสิทธิ์ชั่วเฮกว่าโดจามอาทิทาวระบบไลฟ์สดไงเฟซบุ๊กเพจไปเหอสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิรตซ์ดีไลฟ์อย่างอ่ะแน่นแน่ไปเหอสมบูรณ์ยิ่งจิโมที่ฮวาโดทีมูลมัญญาหนีมูขวานีสามโมนาทีเนี่ยขวานีนาเนี่ยซึแน่แน่ว่าทีฮวาทีมูลว่าทีฮวาทีนี้มาคือหนีฮวาด้วยไงช่างอ่ะทีนี้คือนี่เนี่ยคือไงผมชอบว่าทำมาปีนป่าคือซึ่งจริงใช่ไหมคือมีฮิลุยินจังหวัดปะวังงาอเมซายากรงอุตุนิยมวิทยาเป็นมาคือเนี่ยคืออเมซังมันอยากขงหัวฮาดูได้คืออันนี้ป่ะคือผมพัดเหนือป่ะคือบางพื้นที่ไงจิกเกอร์ตัวป่ะคือเนี่ยมีฮิลุฮะเมื่อฮันเลียมาเมืองกุเปียมาขวัญเสียมาคือจวงอ่ะทีนี้ว่าจูบบัจจาโซลูกคูลุงมีประเทศจะสุบะคืออัติยาฝาดาอัติยาจำโมแบงงาปิควาเมืองฮาญี่ปุ่นชิชิมือฮาคือพันเล็บะคือลับปะชีกว่าอย่าลำมาหรืองอกว่าลุเชมิขวานีอัจจะซึอย่าลำมาไงน้ำป่าหรือไงอัติบะคือว่าลูกคนลุงมีประเทศจะสุว่าโยบะจะสุบะคืออัมมาคืนยาอัติยาฝาดาแบงงาปิควาเมืองฮาคือเรียกเนี่ยคือมีความเสี่ยงไงคือดินสไลด์ยามางาอัมมาคือกรีนับแบงงาอัมมาคืออัติยาจำโมชควางาอาทิตย์นี้ที่ถิ่มมังงอไม่ยันทำมาเหอเจ้าวจ้าตั้งบุบังงาอาทิตย์สุจินเสียงงาเจ้าวหัวหัวจะจัดส่งงามาเหอแต่นานแล้วมาเหอยิบประโยชน์เหอข้างงาเมื่อสั่งงูไม่ยังกว่าจังหวัดแพร่รับบุบังเหอว่าบ่เอาหัวจะเกิดจัดส่งงาจัดสิ่งกันยัดที่หัวจะเกิดจัดหัวเนี่ยน่าสุดไปยังเหอซื้อลีว่าจุดงาอาทิตย์นี้ชื่อความเล่มขึ้นยังคือนิวัตสุดว่าบ้างอ่ะอาทิตย์แรกที่ย่าในสงสารบ้างไงยี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไงสาธารณสุขไงแบบมันยังคือมีอันยี่บ้างยังคืออาวุธหัวจะเกิดเช่นจะสู้หัวยี่สิบแปดจะสู้ไงหัวทัพโป้มันยังยี่สิบพันเช่นจะงอบ้างยังคือมีความเสี่ยงไงมันคือยังอันตรายยังไงจะเสด็จบ้างคือโรคไข้หูดัดไงที่นับปุบนะเกลียนาไปชิงไงติกาเถ้าบ่เฮที่แหละเชื่อมาเฮเกลียงาจะเสร็จไปเนี่ยชิของไงอาทิตย์เงือบอยู่เฮเดียมังอ่ะอาวุสกับผ้ามาเฮเกลียชิของไงอาทิตย์เป็นเนี่ยวัวที่ขวัญจะเกิดเชื่อจะสู้ไม่เฮไงมาเฮเนี่ยติเนี่ยจำโมแบงาจะเสร็จเฮเนี่ยเฮอาวุกดีก็มีเฮน่าจะพิจารณาเฮมาเฮเกลียงาอาทิตย์เงือบคือจะบ่เฮอาวุนับปุบนะเกลียงอ่ะสุดช่วยเฮมเป็นจะเกลียมังอ่ะอาทิตย์นี้คือจะเสด็จกระโดดไปคือเชิดสกีนั่งอ่ะที่มาสายาจังหวัดแพร่ชื่อไงลาโซนมาคือชื่อคนละบ้านยาหนิวังไงอาชีพด้วยเฉพาะคือยาขวัญจะเกอแต่ประวัติจะเสด็จคนยิงอ่ะยี่โลกคือธรรมตีไปอ่ะที่เกลี่ยชื่องานอาทิตย์ไปคืออามาที่เล็กเกจิมาเชื่อชาวงานอาวุธจำแบบดวงแบบชาวงานอารมณ์จักว่าอารมณ์ดูกับคือเนตส์เฮือกเพียงอ่ะอารมณ์จังว่ากูดมก็บอกเขาว่ากูดูก็มีเขาสุขภาพมาค้างกันเลยไงน่าจะพิจารณาเขาเกลี้ยงนั่งอ่ะอาทิตย์บัญญัติไงเอาว่ามายุคโคชิชิมันจะใจชอบบอกเขาไงมาดูแลสุขภาพเย่ไงจามาเขาตัวนี้อารมณ์จ้ายิ่งประโยชน์จ้าอารมณ์ดูยิ่งประโยชน์จ้าบอกเขาขวัญจ้าอ่ะอารมณ์จ้าเนี่ยเสียจ้าดงอ่ะบ่เคยขวัญจังอ่ะอารมณ์จังเนี่ยประโยชน์มันจะมันจงมันจุยเหรอเวลาน่าธรรมะกลับบ่เคยแง่ธรรมะเนี่ยคือเนี่ยเมียเชียงอ่ะมาเคยจำโมชกว่าง่ายธรรมะเฮียกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ดีเจนเตอร์พลังงานมันสามารถเนาะจังหวัดแพร่บ่เคยเจอขวัญจะเกิดจากสุดทั้งพวกมันไงน่าสุดบ่เคยคือเนี่ยมีอะไรบ้างสิริวมัตสิงห์ที่ยังเชื่อมเคยยังว่างมาที่เล็กจิมเชียงจากบ่เคยเหรอช่วงที่ขวัญจะมีได้ยังไงจังอ่ะขวัญตาปุ่มไม่เข้าขวัญจะเกิดเช้าจ้าขวัญยิ่งไปจ้าบ่เข้าจ้าจะมีอะไรงอก็คือจ้าเสร็จบ่เข้าเนี่ยคือแต่กระดูกบ่เข้าหนุ่ยยิ่งแม่มาคือเกลี้ยงงอ
alle tenen dem be timulam be mkem be ngo kho zik sha za manga wi na manya khanya mo za ja mo cha sho nga za sa da khanya ti ni nga ti ni no a ro khai hu da nga na po bona ke na nga manga she ke no mo kho sa se ke le ma ke le nga a de ba ga za ma ga ti nya za mo zo a sho nga ma ke a ti ti ma pi ma so jin sha o sho nga a ti ben nga ha ma sa na la ke mo wa ti kho a chi fu nga a wo sho kho ta a pa la so da ke kho kho nga sawadee kha nga alle to chen na ja ba nga a tha thai fra sho nga pi kho a yi sha ma sa ma ba za ba he a be fra ma nga

Thế nhiên à, vào sẽ khỏi qua thầm mà bình mơ thầm mà sức chí sáng à, ám xa công kỳ trạng can phút xù ái dụ ngà. À, giá hợp bạc cả chan tựa như phụ lá bà ngà, ám xa thư cùng mi xa chi ngà. À, giá thư an ngọn nụ nhà à, công kỳ trạng can phút xù ái dụ ngọ thư phút xù ái dụ là quả xù xù à, đu lây xù bé nhì. อาทิตย์แบกกึ่งเนี่ยเวลาคืออาทิตย์ทุฟลาอยู่ข้อมูลข้อเดล่างว่าอาเมื่อสานวมยักขุดจ่อกุลิทิตย์เดียงอาทิตย์กระทบก็คืออ่าผู้บ่าวอู้จะมาโนเมื่อสาผู้สวยอยู่บ้านนี้ขุดสดซื้อชิคุดจะก็คือผู้บ่าวที่ผู้บ่าวงอแห่ว่าพระเบื้องไม่ยอมจ้อนวมมาตุเชียอ่าคุยยาโยมก็คือข้าดูแลรักษาคืออ่าบ่มาชิบะหงาผิวข้าวนุ่ยเหมือนสู้พักกว่าคือบ่มาชิบะหงาภาษาบ้านนุ่ยยิ่งมีสิทธิ์ที่จะจบไปเหรอเพราะคือที่อ่าโฆษณาเยี่ยมมาง้อน้องยังใบที่ชิดจากุเรจบไปที่อ่าข้าข้ามาที่แบ่เฉลังอ่ะอาทิตย์ปัญญาอ่าวิชาของงานมาคืออาทิตย์ยันสามโมงงานถึงก็ตัวบ้านนั้นนะอ่าปฐมมาอ่ามันก็ใช่คืออาปฐมมาที่ตัวบ้านบุบไปคือจ้องผิวข้าวนุ่ยคุยยาพันเจ็บไปคืออ่านุ่ยอ่าสิทธิ์เบื่อยามาคืองานอ่ามีอันจบไปสิงานนูถือตัวบุบล่องบ่เคยเปียกข้อนูเขาใหญ่ใหญ่นะสืบเฟยยิ้มมือสู้เพื่อไปงานเปียกข้อนูผ่าตัดก็คือเสร็จสมบูรณ์ไปเฮอบุหมดชิบะงานงอนุญาตโดยรัฐบาลมีสู้ที่สมุนักกว่าชิสูพิเศษที่เลยแบ่งเงี้ยเวลาเกิดหลายเฉพาะงานอาทิตย์ปัญญาทุยากรงกิจการผู้สูงจะเฮอญาญาญาณายมบาริชิมาโจแบ่งงานเปียกข้อนนั่นแหละมาทบฟลายเงี้ยงอนุญาตกรงกิจการผู้สูงอายุงอนุญาตโดยรัฐบาลส่งงานแบ่งเงี้ยอาวุธสูงละอาวุธสมุนละที่ทุฟละยี่ข้อมูลเดียมากุลิทิลิแบมางอหนุ่ยยี่มีสิกุลิจวะทิลิจวะเป็นยังไงเบกเกอร์มาคือที่ฉีดจวงอ่ะอันที่เป็นยังคืออามาสยาสำนักงานตำรวจคือประกาศแจ้งเตือนไงมาคือเนี่ยที่เนี่ยสมุนประกาศที่เนี่ยคือที่กรมกิจการคือเนี่ยนโยบายงอที่ยาหลักสูตรแบ่งแยกเวลาทุฟละเนี่ยมาคือที่ฉีดหมดจวงอ่ะที่ยังว่าโทรศัพท์คนนี้คือข้อความสุฟลามาโดฟีบุข้อนี้ข้อความสวยมาตัวเชียงมาจุบังอ่ะอาทิตย์เป็นยาผิวขวางมาพักกิจจบไม่เคยถ่ายยุ่งจับมาง่างอ่ะมุสาเคยย่านนั่งอยู่บริษัทมาจุบังอ่ะเทวรัตน์ทุฟรายีข้อมูลเดียมังอ่ะมาเคยว่าช่วยทำการที่เรียกปีมาช่วยงานอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังไงนี่เนี่ยคือนั่นละปีมามาเคยที่ละจวนช่วยความงานไหนๆไปเขาบริการลิส่งยาโฉมโมควันยีจิมโมงอ่ะที่แน่ดองอ่ะที่หมดแล้วก็คือหนีโมควันยีสามโม

Дякую. А то

0: 哇，
1: 我谢谢你生啊你我是我是茄子花也多啊来花啊花那我来句啊
0: 你是我努力三千字花一路人
1: 哎哎哎
0: 哎哎哎

0: О, Есенина, а не Хасаня, а седла. А я беда. Аллаху.
1: Oh, dear, Lord.

Lulu.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศแต่ปา
2: เห็นพ้องที
1: ่อุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์ไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์บอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี